0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเวลา 10:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา จ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะด้านพลังงานความมั่นคงการค้าและการลงทุน
3: ก็คุยทุกติพลังงานความมั่นคงแล้วก็การค้าแล้วก็การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อกันและกันนะครับเขามีท่านมีขั้นสูงในเรื่องของสมอลโมดูล่าเรียกเตอร์โดยไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสริมสร้างพลังงานใหม่ๆเข้ามาน
2: อกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย106ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเรือนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางนี้รัฐบาลสหรัฐเผยแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7 ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบง

0: มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
1: สื่อของทางการจีนเผยแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
0: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1-1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4-2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมแต่ครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมตะครอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมวงอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกมตะครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: หนอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง74ซมและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง66ซมและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมรุคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1 ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยเปรียญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรียญวิทย์ค่ะ
10: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
11: ค่ะก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะนะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพยศเป็นพระเจ้าหลักเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางนะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไป ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆระบบนั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่โดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะองค์ท่านก็เลยเห็นแล้วว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งมีจำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเรียนเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหนังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีและสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกมีการแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบบในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเดินทางในโครงการกำลังใจค่ะ
10: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
11: ใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนแล้วก็พูดจากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไป
10: มี
11: การถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปนี่เรื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
10: นะคะ
11: รวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ทั้งมา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะ
10: ครับ
11: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง นะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
10: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกชาติเห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
11: ถูกต้องเลยค่ะ
10: ครับผม
11: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
10: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
11: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสารทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี้ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
10: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงที่ทำมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
11: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
10: ครับ
11: ขอบพระคุณนะคะ
10: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
13: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
14: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
13: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงค์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
4: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
15: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้ง โดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
16: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
17: สว
16: ั
17: สด
16: ี
17: ครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
16: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษา
7: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
6: ขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณอุปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
7: ์ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครับดำเนินรายการขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราได้ดีเสมอมานะครับซึ่งรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงทางสวทขอนแก่นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลานี้เลยนะครับ8นาฬิกาหลังครบธงชาติแล้วจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับและก็วันพฤหัสบดีอย่างวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569นะครับทุกวันพฤหัสเราพบกัน2ชั่วโมงนะฟังกันจุใจเลยนะครับจากนี้ไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับและระบบ AM 621 kHz แล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับมาดูปฏิทินข่าวกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับ18มิถุนายนวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับนายขจรเกียรติรักพานิชมณี 8:30 นนี้ท่านจะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมศาลจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับที่ห้องแก่นแก้วชั้น28โรงแรมแอดดิวขอนแก่นนะครับต่อจากนั้น 11:30 นาทีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัตินะครับที่บ้านเลขที่93หมู่13ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้น 15:00 นประธานพิธีมอบเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติที่บ้านเลขที่105หมู่6ตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น10นาฬิกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569นะครับที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 8:30 นาทีนายนพพรบุญแก้วนะครับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะขอเข้าพบนะครับที่ห้องรับรองขวัญเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้น 9:00 นครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารจะร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมผ่านระบบออนไลน์นะครับที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นครับและไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:30 นาทีกล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการเวทีวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพิสิทธิ์คำนวณศิลป์นะครับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากนั้น 10:30 นาทีท่านรองประจวบรักแพทย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยประจำปี2568ที่ห้องประชุมสำนักงานพช.จังหวัดขอนแก่นครับช่วงบ่ายนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับ 13:30 นาทีร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตผ่านระบบออนไลน์ที่ห้องปฏิบัติราชการนะครับและ 14:30 นท่านรองผู้ช่วยรักแพทย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดนะครับที่ห้องประชุมสำนักงานพช.จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนท่านยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งก็ปฏิบัติราชการนะครับเอาละครับมาดูข่าวอากาศกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะฟังเพลงช่วงแรกนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็มีการแจ้งพยากรณ์อากาศมา24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6 นาฬิกาวันนี้ถึง6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสนะครับนี่คือข่าวอากาศประจำวันที่น่าสนใจครับติดตามช่วงแรกของรายการกันเลยครับ

วันนี้เปิดรายการด้วยเสียงของพนมนพรนะครับพักสาวขอนแก่นและก็ตามด้วยนักร้องพระเนจรนะครับจบลงไปขอบคุณครับโทรศัพท์ที่ได้นำเพลงเข้าสู่รายการนะครับผมประกาศไปว่าจะอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับจนถึงเวลา10 นาฬิกาเป๊ะนี่ต้องขออภัยนะครับพอดีมีข่าวแจ้งมาด่วนเลยนะครับวันนี้จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับในเวลาจะเริ่มถ่ายทอดในเวลาประมาณ9:55 นนะครับก็แน่นอนครับก็คงจะต้องออกก่อนเวลานี้แหละนะครับก็เรียนให้ทราบตามนี้นะครับเราจะมีการถ่ายทอดพิเศษนะครับช่วงเวลา9:55 นนะครับมีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งครับเมื่อวานนี้โอ้โหนะครับเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินว่าข่าวยิงกันที่สารกลางจังหวัดเลยนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นข่าวคึกโครมกันเลยในทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวของทางด้านเสมียนศาสดีไปยิงศาสดีจังหวัดเลยล่ะนะครับเรียกว่าเสียชีวิตคาที่ทำงานเลยนะครับเป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับทางกองทัพที่สองนี้ก็ได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ทางเจ้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุภายในสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยทางกองทัพภาคที่2เนี่ยได้รับรายงานว่าได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนภายในสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับไปใช้อาวุธปืนยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในห้องทำงานเลยทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้ผู้ถูกยิงนั้นเสียชีวิตทันทีทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปควบคุมสถานการณ์และก็ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยเร่งด่วนแล้วนะครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนะครับกองทัพที่2ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการและก็เงินเดือนที่ค้างจ่ายนับถึงวันที่เสียชีวิตและก็เงินฝากของสมาชิกออมทรัพย์กองทัพบกตามสิทธิที่พึงได้รับตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยกองทัพที่2จะประสานและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและก็เหมาะสมนะครับก็เป็นข่าวสะเทือนใจนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยกันแล้วกันนะครับโอ้เป็นข่าวที่ดูแล้วนะครับคนที่ก่อเหตุเขาใจเย็นเหลือเกินนะครับเดินเข้าไปในห้องสักพักหนึ่งก็แตกฮือกันออกมาเลยนะครับเห็นว่าเป็นสารกลางจังหวัดอยู่ชั้น4เสียด้วยนะครับใช่หรือเปล่ายังไงนะตามที่ข่าวว่ามานะครับก็เป็นข่าวคือว่าเป็นข่าวอาชญากรรมนะครับนะวันนี้นำมาพูดถึงกันหน่อยนะครับขอเพลงชุดต่อไปนะครับตัวไกลใจเหงานะครับสายันสัญญาและตามด้วยของคุณพุ่มดวงจันทร์นะครับโลกของพึ่งครับ

8:28 นะครับผ่านไปนะครับเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกับเพลงโลกของผึ้งนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับกับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณสักไรสวยสวัสดิ์คุณช่างเทคนิคนะครับคุณฟังโทรมาบอกว่าเสียงของผู้จัดรู้สึกเบาไปสงสัยก็ยังจะคงยังไม่ทานข้าวตอนเช้าไม่เป็นไรนะครับช่างที่เราดูแลอยู่ตอนนี้นะครับคงจะโอเคอยู่แล้วล่ะนะมาถึงช่วงของข่าวบริการกันหน่อยนะครับนี่ท่านณภักดิ์นามศรีฐานนะครับประธานชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นท่านแจ้งมานะครับบอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นพร้อมแจกลูกฟุตบอลพร้อมสาธิตกีฬาฟุตบอลตามโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยท่านณภักดิ์นามศรีฐานนี้บอกว่าทางชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นและสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกีฬาโดยการมอบอุปกรณ์กีฬาคือลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะครับพร้อมกับทำการสาธิตการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนได้ทราบถึงกติกาและก็วิธีการแข่งขันที่ถูกต้องนะเพื่อให้กีฬาฟุตบอลนั้นเป็นที่รู้จักและก็แพร่หลายในจังหวัดขอนแก่นโดยจะมีการจัดการแข่งขันระดับจังหวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยนะครับชมรมพลศึกษาและกีฬาชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นและสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นกล่าวอีกว่าสำหรับการแข่งการแจกลูกฟุตบอลตามโรงเรียนต่างๆโดยสถานีแรกที่จะเริ่มกิจกรรมก็คือที่โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะสถานีต่อไปคือโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับแสดงว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับสำหรับโครงการการแจกลูกฟุตบอลในครั้งนี้นะได้รับความอนุเคราะห์จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นและผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับในการรักกีฬาร่วมบริจาคลูกฟุตบอลเข้าร่วมโครงการโดยมีท่านผอ.มนตรีบุญยพรมนะครับที่ปรึกษาสมาคมพร้อมด้วยท่านผอ.ไอศูนย์ศรีเวียงราชนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นร่วมดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านณภักดิ์นามศรีฐานนะครับท่านประธานชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะผมเองก็อยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกันเป็นที่ปรึกษาของชมรมพลศึกษาและคนรักกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ณภักดิ์นามศรีฐานนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับอยู่ในวัดหนองแวงพระอารามหลวงเนี่ยนะครับยังรับดูแลบุตรหลานของท่านอยู่นะครับตอนนี้นะอายุตั้งแต่1ถึง3ขวบนะครับรับเลี้ยงดูแลตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับผู้ปกครองที่ไม่เวลาดูแลนะครับไปฝากดูแลได้นะครับจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าจะเป็นวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ก็ได้แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้นะครับเริ่มแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปถึง 17:00 นนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นี่เขาก็จะมีอาหารว่างในยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันนะครับมีการส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่คุณครูจูธามาศสุมนมนตรีหรือว่าครูจุ๋มก็แล้วกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้06271394770627139477นะครับชุดต่อไปมาฟังเสรีรุ่งสว่างนะครับดอกไม้กับก้อนอิฐและก็นิจากน้ำพองที่ขอเอาไว้นะครับพงศรีวรนุชเนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าเอียงแก้มคอย2เพลงครับ

ครับผ่านไปครับเอียงแก้มคอยนะครับเพลงนี้ของพงศ์ศรีวรรณนุชนะครับเป็นผู้ขับร้องนะครับ8:39 นแล้วนะครับกับเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะนะครับเราอยู่ในชั่วโมงแรกของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงอยู่นะครับขอไปที่บ้านโป่งแคที่ไหนล่ะตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวลไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปูงแคตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนำภูมิปัญญาการทอเสือกกพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วยุคนนะครับมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายรูปแบบนะครับภายใต้แบรนด์ช่อแคทองว่าอย่างนั้นนะแบรนด์นี้ช่อแคทองจนได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวนะครับสร้างรายได้เสริมให้สมาชิกในชุมชนกว่า60คนและก็เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะครับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าจากเดิมที่เสือกกนั้นเป็นเพียงของใช้พื้นบ้านในครัวเรือนนะครับปัจจุบันได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นและก็ของใช้ร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับทั้งกระเป๋ากล่องใส่กระดาษชิชชู่นะครับสมุดบันทึกและก็แฟ้มเอกสารนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดยุคใหม่และก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปุ่งแขนนั้นเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีทักษะด้านการทอเสื้อกบนะโดยใช้เวลาว่างนะครับหลังฤดูการทำการเกษตรเนี่ยสร้างอาชีพเสริมกระทั่งในปี2557ได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริก่อนพัฒนาสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเอามาฟังนางนิชนาถนรจินนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มมีสมาชิกกว่า60คนร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่การปลูกต้นกกตากกกย้อมสีทอเสือออกแบบผลิตภัณฑ์และก็ทำการตลาดด้วยตนเองโดยมีการพัฒนารูปมีการพัฒนารูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่องนะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไว้งั้นนะครับบอกว่าจากเดิมเนี่ยชาวบ้านจำหน่ายเสื้อกบเป็นผืนต่อมาก็ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ช่อแคทองซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยคำว่าช่อนี่ก็หมายถึงการรวมตัวกันของสมาชิกนั่นเองคำว่าแคก็มาจากชื่อบ้านปู่งแคนั่นแหละแล้วก็คำว่าทองก็สื่อถึงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวรวมพลังของคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และก็ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นนอกจากนี้กลุ่มก็ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนจากการใช้สีเคมีเนี่ยมาเป็นการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชนรวมถึงมีระบบจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์จากบ้านปุ่งแคก็ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์ช่อแคทองและก็ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะกระเป๋าจากเสือกกที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ4ดาวเนี่ยนางนิชนาถก็บอกว่าหลังหักค่าใช้จ่ายสมาชิกแต่ละคนนี่มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือนเลยนะขณะที่รายได้ส่วนหนึ่งนี่ก็จะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อดูแลสมาชิกแล้วก็ใช้บริหารจัดการกิจกรรมของกลุ่มโดยรู้สึกภูมิใจที่ได้นำของดีในชุมชนเนี่ยมาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นพร้อมสืบสานภูมิปัญญา
การทอเสื้อกบให้คงอยู่ต่อไปโอ้ขอชื่นชมและก็ยินดีด้วยนะครับกับการบริหารจัดการนะครับทำให้บ้านโป่งแคนี่แม่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะครับเอาใครที่สนใจอยากไปดูนะครับไปดูกิจการของบ้านโป่งแคหน่อยนะครับไปดูแบรนด์ช่อแคทองเนี่ยเชิญเลยได้เลยนะครับที่บ้านโป่งแคตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับมาฟังสองเพลงต่อไปนะครับนี่คุณฟังจากพัทยาสองนะครับบอฟังแม่รายการนี้เข้ากับเรียกว่าบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเองเหลือเกินเพราะว่าท่องเที่ยวไปแล้วก็ฟังเพลงไปมีความสุขมากว่าอย่างนั้นหัวใจผมว่างแล้วก็จ้างก็ไม่จองครับสองเพลงครับ

ครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วนะครับขอบคุณโทรศัพท์ที่แนะนำมาสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังครับใจเย็นๆครับชั่วโมงหน้านะครับได้ฟังกันแน่นอนเต็มอิ่มนะครับเอาปิดท้ายด้วยเพลงบางกอกน้อยกันแล้วกันข้างแก้วสุพรรณร้อนครับขอมาจากอำเภออุบลรัตน์นะครับได้ฟังครับจากนั้นก็เข้าข่าวแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับช่วงหน้าครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ํา200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
6: ายสิงหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้
7: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการ ำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.tre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนคุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
4: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัย ยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาดประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
8: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
10: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
11: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูล ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ครับเปิดรายการช่วงที่2ด้วยเพลงบางกอกน้อยนะครับเมื่อตอนก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยผมประกาศคิวเพลงผิดไปนะครับว่าจะเปิดเพลงบางกอกน้อยแต่ว่าเป็นเพลงวันสุดท้ายขึ้นมาก่อนวันสุดท้ายนี่คุณสุชาติชินทองร้องนะครับขอมาจากบ้านโจทย์นะครับอำเภอบ้านแท่นนะครับบอกว่าฟังอยู่นาพอดีเลยนะครับอากาศครึ้มๆอยู่ตอนนี้ว่างั้นนะครับขอบคุณมากแล้วก็จากอุบลรัตน์นะครับที่ขอมาตอนแรกบอกว่าก้านแก้วสุพรรณไม่ใช่นะครับเป็นของชัยชนะบุญโชตนะครับบางกอกน้อยนะครับจบลงไปนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นี่คุณสุจินทร์พงศ์สิริศักดิ์ช่างเทคนิคนะครับก็จะฟังเพลงไปจนถึงเวลาประมาณ 9:55 นนะครับก็จะเข้าสู่การถ่ายทอดพิเศษอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับ2เพลงต่อไปนะครับขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับคุณกระแตขาวจากกระนวล นะครับตายอรทัยเพลงขอให้ตายไปกับใจและก็โอนิมาไกลนะครับที่สุรินทร์เลยนะครับอยู่แถวแถวอำเภอปราสาทคุณสุเพียรนะครับฟังทาง AM ขอบคุณมากครับบอกว่าชัดเจนดีโชคดีที่รักนะครับเพลงที่แนะนำมาคงยอดรักสลักใจครับ

ครับจบลงที่เสียงของคุณยอดรักสลักใจโชคดีที่รักนะครับคุณฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญไพบูลย์ครับดำเนินรายการนำเสียงเพลงหมายคุณฟังได้มีความสุขในช่วงเวลาเช้าๆนะครับฟังกันเพลินๆนะครับไปเที่ยวกันหน่อยนะครับที่อุทยานแห่งชาติที่สำนักอุทยานแห่งชาติที่ไหนนะที่ทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่ชัยภูมินะครับอุทยานแห่งชาตินะเขาเผยที่มาที่ไปนะครับความสวยงามอัปเดตล่าสุดเลยนะครับ Facebook ของสำนักอุทยานแห่งชาติได้อัปเดตการบานของดอกกระเจียวที่ทุ่งบัวสวรรค์3เมื่อวันที่17มิถุนายนคือเมื่อวันนี้แหละนะครับล่าสุดเลยนะครับอัปเดตมาบอกว่าทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าบัวสวรรค์เนี่ยอุทยานแห่งชาติไทรทองนะครับอุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมินะครับล่าสุดนี่ก็ตอนนี้เขาบอกว่าจำนวนกระเจียวเพิ่งจะอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอาจจะยังมีดอกออกช่อมาให้ได้ชมเนี่ยไม่มากนักว่าอย่างนั้นใครที่คาดหวังจะไปชมความอลังการเหมือนในปีที่ผ่านๆมาอดใจรอกันหน่อยกรกฎาคมนี้ปังๆแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะสำหรับอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิก็มีจุดชมทุ่งดอกกระเจียว5ทุ่งใหญ่ๆนะครับให้เดินชมกันท่ามกลางบรรยากาศผืนป่าเขียวขจีกับทุ่งดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูเข้มนะที่พากันออกดอกชูช่อเด่นละระนะตัดกับท้องทุ่งหญ้าสีเขียวเรียกว่าดูงดงามน่าประทับใจนะครับอุทยานแห่งชาติไทรทองนับเป็น1จุดชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อนะครับมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียวซึ่งดอกกระเจียวจะบานสะพรั่งสวยงามไปตลอดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะโดยดอกกระเจียวหรือว่าดอกบัวสวรรค์เนี่ยก็เป็นพืชวงเดียวกับขิงและก็เป็นไม้ล้มลุกนะครับซึ่งก็มีเง่าอยู่ใต้ดินในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเนี่ยเง่าดอกกระเจียวเนี่ยจะฝังอยู่ใต้ดินเมื่อเข้าสู่หน้าฝนสายฝนจะปลุกเง่าดอกกระเจียวให้แทงหน่อต่อยอดเติบโตแล้วก็ค่อยๆผลิดอกออกมาอวดโฉมความงามสมกับฉายาราชินีป่าฝนเพราะงั้นนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อมกับว่ากลางเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี่แหละนะครับจะบานสะพรั่งทั่วทุ่งเลยทีเดียวละนะเพลงที่ยังติดเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกครับเป็นชุดต่อไปนี้อีกนะครับสารสีโศกนะครับแนะนำมาจากนนทันหนองเรือนะครับการแก้วสุพรรณครับแล้วก็ตามด้วยลาน้องไปแนวรบนะครับนี่ไวยพจน์พุทธสุพรรณครับจากห้วยเม็กนะครับที่แนะนำมาเช่นครับ

ครับ9:37 แล้วนะครับคุณฟังก็กำลังฟังเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับเชิญไปเที่ยวที่ศรีสะเกษกันหน่อยนะครับททชวนไปช็อปชิมเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ2569นะใครที่ชอบทุเรียนภูเขาไฟก็ต้องไม่พลาดนะครับงานนี้เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ2569ปีนี้จัดใหญ่ครับจัดเต็มยกสนามขออภัยยกสวนมาไว้ใจกลางเมือง5วันรวดเลยนะเคลียร์คิวให้ว่างแล้วไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่25ถึง29มิถุนายนนี้ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับเชิญนะครับ3เพลงเลยนะครับรวดเลยนะช่วงนี้นะมาฟังจากสันติดวงสว่างนะครับน้องฟิวขอมารักสาวม.2นะครับแล้วก็ตามด้วยรักพี่เอาขออภัยครับเรียกพี่ได้ไหมเสรีนุ่งสว่างแล้วก็เรียกพี่ยังไหวนะอยู่ยาเยอะครับ

ครับได้ฟังกัน3เพลงกันเลยนะครับช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงขอบคุณมากครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วก็มาถึงชั่วโมงที่2นะครับก็คงจะมีติดค้างบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงเวลาประมาณ 9:55 นอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็จะมีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ติดตามรับฟังกันฉะนั้นเราจะลาคุณฟังด้วยเพลงช่วงท้ายของรายการกันเลยนะครับหนุ่มกระนวลที่ขอมานิราศเวียงพิงนะครับทุนทองใจและก็อีกท่านหนึ่งครับขอฟังผงศรีวรนุชมานะครับฝนเดือน7ถ้าหากว่าไม่จบยังไงต้องขออภัยด้วยถ้าไม่จบก็ติดไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพลงบุญพร้อมด้วยคุณสุจินทร์พงศ์สิทธิศักดิ์นะครับช่างเทคนิคช่วงนี้ลาท่านไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตถมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือและอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองจ้า

0: ู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้า

0: ซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
1: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
2: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการอำนวยการผลิตรายการโดยท่านผอ. อาชิรยามังธานีผอ. สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียง Facebook Live ช่างเทคนิคนะคะโดยในช่างคนเก่งของเรานายธเนศสุริกันและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ยังรับฟังพวกเราผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ได้เช่นเคยนะคะในรายการของเราเช้าวันนี้ยาวๆไปเลยค่ะตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์หน้าปัดวิทยุตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถดูพวกเรารับชมพวกเราแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะผ่านหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621KHZ ค่ะ AM 621KK และชื่อเพจที่ชื่อว่ากาญจนาประเสริฐคือเป็นเพจของตัวดีเจเองเนี่ยแหละค่ะนอกจากหน้าเพจ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือช่องทาง YouTube Official นะคะที่ชื่อช่องว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเราไม่ได้มีแค่การแจ้งการจัดรายการหรือการเล่าข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในช่อง YouTube ให้ทุกท่านได้เข้าไปรับชมรับทราบข้อมูลคอนเทนต์ดีๆของพวกเราจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนอกจากหน้าปัดวิทยุในช่องทางออนแอร์ช่องทางออนไลน์หน้าเพจ Facebook และ YouTube แล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทางนี้เลยนะคะหน้าช่อง TikTok ค่ะมีทั้งหมด2ช่องชื่อว่าช่องแรกนะคะสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะก็มีคอนเทนต์แนวตั้งเช่นเดียวกันนะคะให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแนวนโยบายของทางภาครัฐและก็ข้อมูลจากทางพื้นที่พื้นถิ่นของภาคอีสานของเราค่ะอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อช่องว่า ภาษาอ้อมป้อมค่ะซึ่งก็เป็นช่องของทางตัว DJ เองด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดในข้อมูลของสื่อโซเชียลนี้

0: นี้นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆรายการดีๆที่พวกเราส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยรับทราบข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในพื้นถิ่นของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานนะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลหลากหลายมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคด้วยนะคะเราไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานประกอบพิธีสมโภชวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงขณะที่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั่วไทยรวมศรัทธาบุญอย่างล้นหลามค่ะอยู่ที่สิมภาคอีสานภายในวัดป่าแสงอรุณค่ะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งตอนนี้วัดป่าแสงอรุณเป็นวัดพระอารามหลวงในสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขาธิการคณะธรรมยุทธกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในการประกอบพิธีสมโภชวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงโดยมีพระพรหมวชิระดิรกนำคณะสงฆ์ในเขตคณะภาค9และก็นายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคารวาสนำหัวหน้าส่วนราชการและคณะศิษยานุศิษย์ในหลายจังหวัดของภาคอีสานเข้าร่วมในการประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยลำดับพิธีการนะคะก็จะเริ่มจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ร่วมตักบาตรพระสงฆ์สามเณรก่อนร่วมพิธีบวงสรวงเบญจปพศเสวตฉัตรนะคะหากอ่านผิดขออภัยนะคุณผู้ฟังก่อนเข้าสู่พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวงด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะธูปเทียนแพรสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นนะคะนายยุทธพรพิรุณสารก็เปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนอ่านประกาศพระบรมราชโองการให้ยกวัดราชเป็นพระอารามหลวงจากนั้นนะคะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จับสายสูตรยกเบญจปพศเสวตฉัตรนะคะขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธรังสีโยพาสสุขพิพัฒน์องค์พระประธานประจำพระอุโบสถพระพรหมวชิระดิรกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระโกศพระอัฐพระบูรพาจารย์วัดป่าแสงอรุณค่ะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานในพิธีประธานสัมโมทนียกถาพระพรหมวชิระดิรกถวายเครื่องไทยธรรมจากนั้นผู้แทนจากทางคณะสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยผู้แทนคารวาสถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์23รูปเจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนาพร้อมกับถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานเป็นอันเสร็จพิธีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายยุทธพรพิรุณสารกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน5แห่ง5วัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จากวัดราชทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน5วัดมี1วัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น2วัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการ3วัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปาง4วัดราชประดิษฐานวัดพระโคนะคะอยู่ที่สงขลาและวัดที่5วัดสุดท้ายวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีค่ะทั้งอย่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระพรหมวชิระดิรกสมานสุเมธให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบพระบรมราชโองการและก็ขอพระราชทานถวายอนุโมทนาคณะสงฆ์จึงได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและก็พิธีสมโภชวัดป่าแสงอรุณ อรุณพระอารามหลวงสำหรับวัดป่าแสงอรุณนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2473ค่ะคุณผู้ฟังโดยพระอาจารย์เทศหลวงปู่เทศนะคะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสิมอีสานก็คือพระอุโบสถนะคะอันงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญคู่เมืองขอนแก่นเดิมชาวบ้านเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าวัดป่าพระคือเพราะว่าอยู่ที่บ้านพระคือเนื่องจากได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านพระคือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าอรุโนและก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดป่าแสงอรุณโดยเจ้าพระวินัยสุนทรเมธีค่ะอดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นอาคารเสนาสนะที่สำคัญก็คือสิมอีสานของเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสิมที่มีสถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลางสิมมีความกว้าง15เมตรความยาว35เมตรสูงจากพื้นดิน62เมตรมีเสา52ต้นหน้าต่าง14บานและก็ประตู3บานหลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณค่ะแล้วก็มีหอระฆัง4หอค่ะคุณผู้ฟังล้อมด้วยกำแพงแก้วภายในสิมประดิษฐ์สถานพระประธานคือพระพุทธรังสิโยภาสุขพิพัฒน์เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง69นิ้วสูง2เมตรปัจจุบันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดป่าแสงอรุณขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมมลักษขออภัยค่ะพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษนะคะพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569แล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระพรหมวชิรดิรกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะวัดที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็เป็นจังหวัดที่มีวัดพระอารามหลวงหลายแห่งแล้วนะคะและหนึ่งในนี้ก็คือวัดป่าแสงอรุณนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะคะแล้วก็พวกเราทุกท่านนะคะพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสถานีก็ได้ไปร่วมงานนี้แล้วก็ทำข่าวนะคะสัมภาษณ์ชาวบ้านนะคะพากันดีใจยิ้มปลื้มปริ่มกันใหญ่เลยค่ะเห็นรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการประชุมทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยปี2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายโสพลเจริญพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยสำนักงานชลประทานที่6โครงการชลประทานขอนแก่นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรน้ำที่4สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งปรับปรุงข้อมูลและแผนเผชิญเหตุให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะ2569เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวโน้มสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝนตลอดจนแนวทางและข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากหน่วยงานกลางนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลสำคัญด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งในและนอกเขตชลประทานแผนการระบายน้ำการจัดสรรน้ำปี69ข้อมูลด้านการเกษตรศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดอพยพสัตว์ข้อมูลกลุ่มเปราะบางก็คือทั้งเด็ก ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการทบทวนกำลังพลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและช่องทางการสื่อสารการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ทุกส่วนมีความพร้อมสามารถบูรณาการการทำงานและตอบสนองต่อสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและก็ที่สำคัญนะคะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะมีการถอดบทเรียนจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะคะแล้ววันนี้ก็ได้มีการทบทวนจากการได้ถอดบทเรียนนั้นนะคะและก็วางแผนในการป้องกันภัยและรับมือภัยอุทกภัยที่จะมาถึงในหน้าฝนที่จะมาถึงนี้ด้วยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปดูการปฏิบัติการของทางสคร.7ขอนแก่นกันค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นนะคะเตรียมรับมือและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลค่ะดร.วรรธนากรังบุรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและทบทวนการสวมและถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE ค่ะมุ่งยกระดับการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาด ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เห็นนี้นะคะอยู่กันอยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7บอกว่าการจัดประชุมและฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรในทีมสอบสวนโรคของทางสคร.7ได้ทบทวนองค์ความรู้และก็ฝึกปฏิบัติจริงในการสวมใส่ชุดถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือว่าชุด PPE ชุดกาวที่คลุมทั้งตัวค่ะคุณผู้ฟังค่ะรวมถึงขั้นตอนการทำลายเชื้ออย่างถูกต้องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคติดต่ออันตรายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานค่ะนอกจากนี้นะคะการซักซ้อมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเผชิญเหตุและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะทุกท่านอาจจะเคยเห็นนะคะชุดที่สวมใส่เหมือนใส่ชุดยานอวกาศนะคะและเป็นชุดที่ทางสาธารณสุขนะคะเอาไว้ใส่ป้องกันและควบคุมโรคระบาดอาจจะเคยเห็นตั้งแต่ช่วงที่มีไวรัสโควิดที่ผ่านมานะคะชุดนี้แหละค่ะที่จะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่นะคะปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติพื้นที่ในพื้นที่ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ค่ะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเรื่องหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเกรงทำเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการค่ะ
3: นี่ค่ะยุวนาค่อยพันธ์ค่ะณจิตวิทยาคลินิกค่ะอยู่ศูนย์ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่7ค่ะ
0: ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาล้วงเอาความลับของเรื่องของสุขภาพจิตเพื่อมาเทสตัวเองว่าเราอยู่ถ้าเป็นมะเร็งเราอยู่ในมะเร็งระยะที่ไหนเอาเริ่มไม่ต้องเริ่มที่ใครไกลเริ่มที่ตัวดีเจก่อนนะคะว่าดีเจอาจจะอยู่ในระยะสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวเนาะคุณออยเนาะตามที่เราได้ผู้เชี่ยวชาญมาในเรื่องของสุขภาพจิตและจิตวิทยาวันนี้นะคะก็จะให้คุณออยกรุ่นมาในเรื่องแรกที่วันนี้เราจะคุยกัน small talkสมอลทอล์คที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือการสมอลทอล์คถูกไหมแล้วหลังจากเนี้ยคุณออยจะรู้ได้ยังไงว่าตัวดีเจเองมีสุขภาพจิตที่ปกติหรือต้องอะเลิร์ตมากกว่านี้หรือลดอะไร คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคุณออยมองหน้าดีเจแล้วเอาละสิ อย่างนี้เอาเลยค่ะเริ่มเราจะมองกันได้อย่างไร
3: อย่างแรกเลยหน้าตาสดใสดีค่ะการแต่งเนื้อแต่งตัวโอเคการดูแลความสะอาดดูแลสุขอนามัยตัวเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สวยงามขนาดนี้นะคะ
0: เริ่มชมกันแล้วค่ะ
3: ไม่ใช่แน่ๆ ไม่ใช่เราก็มันคนสวยอะเนาะยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพจิตถ้าดูจากข้างนอกแล้วก็จะดูจากเขาเรียกว่าสุขภาพใจของเราเนาะเรื่องของการนอนการกินอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เราจะเห็นชัด ถ้าคนทั่วไปจะสังเกตตัวเองได้เนาะวันนี้ค่ะก็เลยตั้งใจจะมาแชร์ในเรื่องของการชมนี่แหละแต่ว่าได้รับโจทย์มาว่าสุขปฐมวัยเนา
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นในการพูดคุยกันหรือตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยจะเป็นแบบว่าวิน่ารักแบบวิกับลูกเรากับหลานกับเด็กปฐมวัยของเราแล้วมันก็สามารถใช้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่คุยกันชมกันเองหรือเพื่อนร่วมงานใช้กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราชมกันเองเพื่อให้บรรยากาศในการทำงานมันดีขึ้นอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: แล้วตามที่เคยทำมานะคะอย่างดีเจจะทำเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีผู้ร่วมดำเนินรายการมาอย่างเงี้ยเราจะกริ่นชมก่อนหาที่ชมเราจะเริ่มยังไง
3: นั่นนะสิเราเคยชมคนอื่นไหมล่ะปกติชมยังไง
0: ชมวันนี้มาแล้วก่อนเวลาดีจังมันคิดไม่ออก
3: ก็ดีนะ
0: เวลาดีจัง
3: ค่ะ
0: วันนี้เตรียมข้อมูลมาได้ดีจัง
3: อะ
0: ไรเงี้ยเราจะเอาที่เราจับต้องได
3: ้
0: เราไม่รู้ว่าเขาจะชอบในการชมว่าสวยชมว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางคนเขาจะชอบไม่ต้องมาชมอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวย เราเคยไงเราก็เลยจะไม่กล้าเราจะมาชมกันเรื่องที่จับต้องได้อย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ
3: อ
0: ย่างเงี้ยเราดีเจต้องเริ่มยังไง
3: แล้วดีเจมีลูกหรือมีหลานไหมคะ
0: มีค่ะมีครบ
3: โอ้แล้วเคยชมถ้ากับเด็กๆเราชมยังไงคะนอกจากเพื่อนร่วมงานที่เราชมแบบนั้นแล้วอันนี้กับเด็กๆเราชมยังไง
0: ถ้ากับเด็กๆเนี่ยตัวดีเจเนี่ยจะชมว่าอ๋อเก่งจังโอเคถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเวลาเขาถามมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมถูกแล้วโอ้เก่งจังน่าจะประมาณนี
3: ้แล้วตอนเราชมเขาเราสังเกตไหมว่าเขาเป็นแบบไหน
0: ไม่รู้ไม่สังเกตเลยค่ะ
3: ชมเราเวลาชมเรามองหน้าสบตาค่ะ
0: มองหน้าสบตาแล้วก็ผ่านไปเลยดีเจเป็นงั้นจริงๆคุณผู้ฟังใครเป็นเหมือนกันไหม
3: แล้วเขามีท่าทียังไงดีใจไหมหรือว่าแบบว่าก็เฉยๆ
0: หรือว่าเราไม่หันไปมองด้วยแล้วเขาอะไรลิกลีหรือเปล่า
3: เราไม่รู้เราไม่ทันสังเกตว่าเขารู้สึกยังไง
0: เราก็ชมแบบนี้ทุกครั้งนะคะคุณผู้ฟังเราจะชมลูกชมหลานตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเวลาเขาทำอะไรมาให้แล้วเรามาดูเรามาตรวจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตรวจการบ้านหรือว่าตรวจอีชีฟงานอย่างเงี้ยเราจะชมอย่างนี้ทุกครั้งหรือว่าตรวจในสิ่งที่เราให้เขาทำหนึ่งเขาไส้เขาอย่างเงี้ยเราก็จะชมเขาทุกครั้งแต่เราไม่เคยหันกลับไปมองว่าเขายิ้มไหมเขานิดาหรือเปล่าเราเห็นเขายิ้มเลยแต่เราไม่ได้หันไปมองเฮ้ยดีดาเต้นกระโดดรู้เต้นไหม
3: แล้วตอนเราชมเรารู้สึกยังไงตัวเราเองตอนที่เราชมเขา
0: เราต้องชมเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้อีกจริงจริง
3: หวังผลเน
0: า
3: ะ
0: หวังผลอะไร
3: แล้วข้างในชื่นชมจริงๆไหมกับสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกดีจริงจริงไหมรู้สึกชื่นชมจริงๆไหม
0: อย่างน้อยเราไม่ต้องทำ
3: อย่างน้อย
0: รู้สึกดีเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ต้องทำมีคนทำให้แล้วมีลูกทำให้แล้วเราก็เหนื่อยไปหนึ่งปลอดแล้วเราลดการภาระไปหนึ่งเรื่องหนึ่งปลอดแล้วเราไปเหนื่อยเรื่องอื่นแทนแค่น
3: ั้
0: นเอง
3: เห็นไหมคะ อย่างน้อยในการชมมันก็ทำให้เขายิ้มนิดๆหรือสำหรับคนที่รู้สึกรับรู้ได้ถึงความจริงใจของเราค่ะไม่ว่าเราจะพูดอะไรบางคนอาจจะมีแก้เกี้ยวมีแก้เขินบ้างแต่บางคนแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะรับรู้ได้ว่าถ้าเราชมจากใจจริงๆยังไงเขาจะรับรู้ได้อยู่แล้วเพิ่มนิดเดียวมองหน้าสบตาเขานิดนึงตอนชมเขาจะได้รู้ว่าชมเขา
0: อย่างชมสามีคุณผู้ฟัง
3: ยังไง
0: แล้วเราก็ยกตัวอย่างสามีมันจับต้องได้ไงทีนี้ยกตัวอย่างสามีอีกแล้วไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรที่มันมองภาพออกเนาะอย่างชมสามีไปส่งที่ทำงาน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ทันหรอกเข้ามาส่งไม่ทันหรอกสายแล้วแต่ก็ยังช
3: ม
0: ว่าขอบคุณนะมาส่งเราด้วยน่ารักจังเลย
3: เรา
0: ก็ไปใช่มันก็ยืนเขินของอยู่ตัวอยู่นั่นแหละอะเราสายแล้วคุณไม่สายเลยไปได้แล้วไงยืนเขิน
3: ปลื้มอยู่ยืนปลื้ม
0: อยู
3: ่ภรรยาชม
0: แต่เราวิ่งไงเราวิ่งแล้วหันมาก็ยังอยู่ที่ไปได้แล้ว
3: ยืนอึ้งอยู่ปกติชมบ่อยไหมล่ะหรือว่าไม่ค่อยอ๋อหรอ
0: ก
3: ็ยังปลื้มปิ่มอยู่ยังแบบปลื้มอยู่ในใจเนาะโอเคงั้นแสดงว่าเราชมได้มีประสิทธิภาพเราชมได้ตรงจุดเราชอบเราชมได้ตรงจุดมาก
0: ชอบคือเรามองเราก็รู้ว่ามันชอบอย่างนี้เนาะเราก็เลยเล่นแต่บทนี้คือถ้าเขาไม่ชอบเราจะได้ไปแบบอื่นไง
3: นั่นแหละจริงๆการชมมามีค่ะความนักวิชาการเนาะเขาก็จะถอดของกลมมาว่าการชมมันจะมี3องค์ประกอบลองดูว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปมันครบไหมองค์ประกอบแรกมันจะเป็นบอกความรู้สึกของเราบอกที่2ก็คือบอกพฤติกรรมที่เขาทำกับอย่างที่3เนี่ยค่ะอันนี้สำคัญสำหรับเด็กๆบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้น
0: ยังไง
3: เดี๋ยวเราลองดูตอนบอกความรู้สึกก็คืออย่างเช่นเรารู้สึกยังไง
0: uh-huh.
3: ดีใจปลื้ม
0: uh-huh.
3: ชอบจังเลย
0: uh-huh.
3: แบบภูมิใจสุดๆ uh-huh. ความรู้สึกของเราบอกความรู้สึกของเราอย่างที่สองบอกพฤติกรรม
0: uh-huh.
3: ในสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำอะไร uh-huh. ที่เขาลินน้ำมาให้ใช่ทำผิดและยอมรับผิด
0: uh-huh.
3: แบ่งของให้น้องแบ่งปันเพื่อนช่วยแม่ล้างจานอะไรก็ได้ที่เขาทำบอกพฤติกรรมที่เขาทำ
0: แล้วก็ชม
3: ใช่อย่างที่สามบอกคุณลักษณะของพฤติกรรมนั้นอย่างถ้าช่วยแม่ล้างจานมันคืออะไรคะจะให้แบบว่ามีความรับผิดชอบไห
0: ม
3: เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักอะไรก็ได้คุณลักษณะนี้ที่เราอยากให้เป็นให้เราเหมือนแบบโปรแกรมเขาไว้ทำแบบนี้เป็นเด็กดีนะทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักนะ
0: ใส่โปรแกรมเข้าไป
3: ใส่โปรแกรมเข้าไป
0: ช่วยช่วยแม่ทำงานบ้านหูหนูเป็นเด็กดีมากเลย
3: มาใช่แม่ปลื้มมากแม่ภูมิใจจังจะไปไหนทำเลยเต็มที่เราจะยิ่งหายเหนื่อยทำอะไรอยากให้ทำอะไรชม
0: มีหน้าล่ะสามีเราถือว่าขอบคุณนะที่มาส่งน่ารักจังเลย
3: ใช่ไหม
0: ชอบเพราะว่าเขาน่ารักจัง
3: เขาน่ารักจังเลยเขาอยากเป็นคนที่น่ารักของเราม
0: ีหน้าร้านไม่ไปไหนเลย
3: ใช่มีประสิทธิภาพสุดๆเห็นไหมคะอย่างยอมรับความผิดกล้ายอมรับเป็นความกล้าหาญเป็นคนมีความรับผิดชอบแม่ชอบมากๆแบบเนี้ยพูดความจริงทุกครั้งแบบนี้แหละแม่ชอบที่สุดเลยหนูเป็นคนที่กล้าหาญมากๆบอกคนในลักษณะเพราะว่าคนในลักษณะมันสำคัญสำหรับถ้าเป็นเด็กปฐมวัยเนาะเด็กเล็กๆก็คือเด็กเขาเรียกว่าเด็กอนุบาล0ถึง5ปีอะไรประมาณนี้ค่ะความรับรู้ในส่วนของเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจอะไรเงี้ยมันเป็นนามธรรมเขาเข้าใจด้วยพัฒนาการเขายังไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไปเลยชัดๆว่าทำแบบนี้คือมีน้ำใจทำแบบนี้เด็กดีทำแบบนี้เป็นเด็กน่ารักเขาจะเริ่มเก็บข้อมูลแล้วแบบนี้ถ้าวันนึงเราแบบว่าไม่ได้บอกเขาบอกหนูทำตัวดีๆหน่อยลูกเขาจะเข้ามาคิดเลยว่าต้มตัวดีๆของแม่คือแบบไหนทำตัวดีๆของคุณครูแบบไหนทำดีๆของคุณยายคุณยายหมายถึงยังไงนะแต่ว่าเขาจะคิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลไปให้เขาก่อนว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันคืออะไร
0: ไม่ได้ฝังคุณลักษณะให้เขา
3: ใช่
0: ภาพไม่ออก
3: ใช่ใส่ข้อมูลไปก่อนเพราะฉะนั้นมันเลยทำเป็น
0: สามี
3: อันนี้ใส่สามีด้วยใส่ลูกด้วยใส่หลานด้วย
0: โอเค
3: ได้แน่นอนใช่ใช่ใช่แต่อย่างที่คุณดีเจได้ทำเยี่ยมครบถูกต้องเลิศเนออ
0: ๋อมันเป็นอย่างนั้น
3: ใช่ค่ะทีนี้เรามาลองกันไหมสามคุณลักษณะเดี๋ยวลองดูใช่ให้คุณดีเจเป็นผู้ได้ทดลอง3องค์ประกอบนี้แทนคุณผู้ฟังนะว่าตามความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าทักษะเมื่อกี้นี้ก็ดูจะเหมือนจะครบแล้วนะลองดูอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ชมตัวเองให้คิดข้อดีของตัวเองหรือว่าข้อที่เรารู้สึกแบบอันนี้เราทำได้ดีหรือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเรา
0: คือดีเจจะบอกตัวเองทุกวันว่าฉันดี
3: ดียังไง
0: ฉันดีหนึ่งฉันฉลาดหรือ ไม่รู้มันฉลาดหรือไม่ฉลาดเดี๋ยวเราจะชมตัวเองอย่างนั้นว่าฉันดีเพราะว่าฉันอะไรเพราะว่าฉันฉลาดฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันดื่มน้ำเยอะ
3: โอเค
0: ฉันดีเพราะว่าฉันอะไรฉันอยากใช้ตังค์เท่าไหร่ฉันก็ได้ใช้อ่ะฉันด
3: ี
0: แต่เราไม่รู้แต่เราไม่ลงดีเทลให้ตัวเองแต่เราจะฝังตัวเองแบบเนี้ยฉันต้องคู่ควรกับอะไรดีๆเพราะฉันดีเราจะพูดกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เวลาเราเหนื่อย
3: ได้
0: ฝัง
3: เป็นการบอกว่าเฮ้ยใน1วันเนี่ยวันนี้เราเจอสิ่งดีๆกันมานะงั้นถ้าจะให้เลือกชมเอง1อย่างให้มันครบ3องค์ประกอบไปเลยค่ะให้ advance ไปเลยเราจะชมตัวเองยังไงดีเอาเลือกมา1อย่างพฤติกรรมของเราสิ่งที่เรารู้สึกแบบดีเป็นข้อดีจุดดีของเรา
0: ข้อดีจุดดีของเราตามที่ได้บอกคุณออยไว้เน
3: า
0: ะ
3: เอาอย่างเดียว
0: อันหนึ่งแล้วเราเป็นคนไม่เครียด
3: ค่ะ
0: มันก็คือข้อดีแล้วแหละจริงๆมันต้องเครียดนะ มันประเดประดังอ่ะจริงๆมันต้องเครียดแต่เราไม่เครียดในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลางานเราไม่เครียดกลับไปบ้านสิล้มเลยจ้ะถามไม่รู้ว่าผู้คนเป็นไหมคุณผู้ฟังเป็นไหมพอเรามันหมดเวลา มันถอดปลั๊กมันก็ล้มไปเลยล้มไปเลยก็คือมันเหมือนชักปลั๊กแล้วก็ชัตดาวน์ตัวเองเราสามารถรีเซ็ตตัวเองได
3: ้
0: เพื่อที่จะหยุดไม่คิดแล้วนะไม่เครียดแล้วนะหยุดค่ะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยมาอ่ะมาถ่ายโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมน้อยมากินน้ำมาหาอะไรที่เราชอบกินทุเรียนเหรอโลละ220ก็ต่ำมาละจ้านะคะหมดไปพันกว่าไม่อร่อยเพื่อที่จะเครียด
3: เราเครียดที่ไม่อร่อยนี่แหละ
0: แต่ก็ไม่เครียดแล้วอ๋อมันเป็นอย่างกับซื้อหวยเลยเนาะ
3: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นข้อดีของเราเรามองว่าอันนี้มันเป็นข้อดีของเราแต่ข้อเสียของเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะคะอาจจะเยอะ
3: เราเอาชื่นชมหัวข้อเราชม
0: เอาชื่นชม
3: ใช่งั้นแสดงว่าเรารู้สึกแบบเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองชื่นชมตัวเองที่เราเป็นคน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดจัดการกับปัญหาได้ดี
0: จัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจนแก้ปัญหาเลยเถิดไปให้คนอื่นด้วย
3: สิ่งนี้เป็นคุณลักษณะอะไรคะ
0: เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองอะคุณออยแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้สึกเหมือนเราไหมเราคิดเองเออเองนะเนี่ย
3: เราคิดว่าเราก็เป็นคนเก่งคนนึง
0: เราคิดของเราเอง
3: เราเป็นคนเก่งคนนึง
0: ว่าเราเป็นอย่างนั้น
3: เราชมได้ใครถ้าเรารอคนอื่นชมอ่ะ
0: เมื่อไรจะได้ชม
3: ใช่มันนานเพราะฉะนั้นเราชมตัวเองได้เลย
0: เป็นความรู้สึกที่เราคิดเอง
3: ไ
0: ม่รู้มันถูกมันผิดแต่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครไง
3: ถูก
0: เราก็เลย
3: มันทำให้เราใจฟูมันทำให้เรารู้สึกแบบว่ามีพลังขึ้นมาแบบนี้ละค่ะเยี่ยมอ่ะต่อมาทีนี้ลองให้ชมคนอื่น
0: เ
3: ช่นชมซึ่งกันและกันชมออยก็ได้เดี๋ยวออยจะชมคุณดีเจคือชื่อคุณอ้อมไหมคะ
0: คุณอ้อมค่ะ
3: โอเคค่ะเดี๋ยวออยจะชมคุณอ้อมเนี่ยคุณอ้อมชมออยก่อนให้มันครบสามองค์ประกอบ
0: ใช่คุณออยผิวดีมากเลยเนี่ยไปทำอะไรมาหน้าไม่แต่งแต่ไม่น่าสวยกว่าดีจริงอันนี้เวลาเราชมเราจะชมแบบจับต้องได้มองเห็น
3: เอาให้ครบสามองค์ประกอบด้วย
0: สามองค์ประกอบรู้สึก
3: เรารู้สึกยังไง
0: เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าตัวคุณออยจิตวิทยาเนี่ย
3: รู้สึกตัวเรารู้สึกภูมิใจดีใจ
0: รู้สึก
3: ชอบมีความสุข
0: ใช่
3: เราชอบที่
0: หนึ่งชอบคุณออยที่รู้สึกว่าคุณออยเป็นคนฉลาด
3: อือหือ
0: สองพฤติกรรมเหรอคะจำไม่ผิดเมื่อกี้หลอก
3: ชื่นชอบสองคือพฤติกรรม
0: พฤติกรรม
3: ทำอะไร
0: พฤติกรรมไม่รู้ มันยังไม่ได้อันป้ากันแหมอ่ะยังไม่ได้มันรู้สึกก่อนไงมันเพิ่งเห็นแต่ด้วยตาเนื้ออ
3: ่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็น่าจะดูแบบว่าก็ดูโอเคนะ
0: คืออย่างแรกที่ว่าเราชอบคุณออยรู้สึกว่าฉลาดแล้วก็พอเรามองเห็นปุ๊บผิวดีจังหน้าไม่ต้องแต่งดีจังเลยไม่เฟคแค่นั้นเองอันนี้คือความรู้สึกอีกแล้ว
3: ชื่นชมรู้สึกชอบที่ออยดูผิวดีสุขภาพดีเราต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีแน่ๆเลย
0: น
3: ะคุณออยจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตตัวเองได้ดีแล้วดูแลตัวเองได้ดี
0: แต่พฤติกรรมเรายังไม่มีอ่ะเราดูยังไงอ่ะ
3: ก็เป็นแค่ว่าชมบางอย่างก็ได้ค่ะผิวที่ดี แล้วก็คุณลักษณะคืออาจจะมีความรับผิดชอบในตัวเองหรือเป็นความที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเอาแบบนี้ก็ได
0: ้
3: สามอย
0: ่
3: างสิ่งที่มองเห็น
0: เ
3: พราะเราไม่รู้เนาะยังไม่รู้จักกันเน
0: า
3: ะได้ถ้าเราจะชมอย่างที่คุณชมคนอื่นๆที่มาอย่างที่เราเห็นเลยค่ะจากที่เห็นจริงเพราะว่าคนมักจะไม่ถ้าเราชมโอเวอร์ไปเขาก็จะสงส
0: ัยนั่นแหละแล้วก็ไม่กล้า
3: จริงใจไหมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ใช่
3: เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือมองหน้าสบตาพูดคุยให้เขารู้ว่าเราชมคนนี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเห็นจริง
0: ๆ
3: นั่งแล้วออยก็จะชมคนอ้อมใช่ไหมนี่ตาออยแล้ว
0: ตาคุณออยเอาสิคุณผู้ฟังสั่งเร็วผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะ สำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาน
4: ิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: ังคะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 Line Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยเชิญเข้ากระบวนแห่
3: เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
4: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้12ไตรเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งหลังจากที่ส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขารอุปาทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไว้เฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์

0: ราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ผู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ข้างของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดพรุ่งนี้ไม่รู้ไม่ลืมไม่รู้แต่วันนี้ใช่ยังคงเป็นดิฉันนัดพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้นในเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนก็คือคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์พื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะทำไมถึงพูดว่าวันนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ไม่รู้ก็พรุ่งนี้มันคืออนาคตไงคะใครจะไปรู้อนาคตถูกไหมคะแต่วันนี้ยังอยู่ยังคงเป็นดิฉันนัดวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่รู้อนาคตไม่รู้มันจะอยู่หรือไปก็บอกมาเดี๋ยวบอกค่ะเดี๋ยวบอกอย่างที่เคยพูดครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากลำบากนักก็ไม่อยู่ดิฉันเป็นคนตรงไม้บรรทัดเรียกดิฉันว่าพี่อ่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนนะโอเคค่ะห้ามหัวเราะลืมร้องไห้แล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ยังอยู่ง่ายที่สุดถ้าคุณได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันยังอยู่ถ้าเดือนหน้าไม่ได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันไม่อยู่อาจจะไปโผล่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นน่ะไปโผล่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะไปเขตพระนครกันไปคุยกับพ่อเขตพระนครพ่อสยามรัฐเรืองนามไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับผมครับ
0: อาจารย์ถามรายละเอียดนิดนึงนะคะแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งอาจารย์ด้วยเนี่ยที่จะเข้าไปถวายบังคมถวายสักการะนะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความสะดวกยังไงลดไปได้แค่ไหนยังไงอะไร
1: ครับในเรื่องของแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับคือกรุงเทพมหานครนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพอเข้าพื้นที่สนามหลวงนะครับแล้วก็จะมีจุดที่พักคอยนะครับในสนามหลวงนะครับจะจัดไว้ในฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือว่าตรงข้ามวัดมหาธาตุนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยภายในพื้นที่พักคอยเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนพอเดินทางมาที่จุดตอนแรกก็จะเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้า
0: จุดคัดกรองอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงถนนผ่ากลางสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
0: ค่ะอ
1: ยู่ครับพอท่านเดินเข้าไปจุดพักกองเบื้องต้นเนี่ยครับก็จะมีเก้าอี้นะครับสำหรับให้ประชาชนได้นั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับสำหรับผู้ที่รู้สึกไม่สบายทางนี้เราก็จะมีจุดบริการทางการแพทย์อยู่นะครับก็จะมีสำนักอนามัยแล้วก็สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคอยให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากนี่ก็จะมีระบบส่งต่ออยู่นะครับจุดบริการทางแพทย์นี่ก็อยู่ทางขวามือหลังจากนั้นเนี่ยพอหายเหนื่อยแล้วนะครับท่านก็จะเดินผ่านตรงจุดที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักพระราชวังนะครับท่านก็ให้บริการประชาชนตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นพอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเก้าอี้สำหรับไว้ทานรับประทานอาหารนั่งรับประทานอาหารนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าห้องน้ำตรงนี้เราก็มีทั้งรถสุขาไว้ให้บริการอยู่นะครับตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ถ้าประชาชนที่ผู้สูงอายุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะมีรถวีลแชร์หรือว่ารถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็เจ้าที่เทศกิจนะครับทั้งของสำนักเทศกิจแล้วก็สำนักเขตพระนครเนี่ยก็จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนในเรื่องของการเข้าถวายความอาลัยนะครับที่ประชาชนเดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงแล้วนะครับผ่านจุดต่างๆที่เมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเดินลงไปในอุโมงค์เขาเรียกอุโมงค์หน้าพระลานนะครับตรงนั้นนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองซึ่งอันนี้เป็นคัดกรองโดย
0: อีกขั้นหนึ่ง
1: อีกครั้งหนึ่งครับโดยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือที่เราเรียกว่า CIB ภายในอุโมงค์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันเนื่องจากมีแอร์นะครับก็จะเย็นๆนะครับตรงนี้ภายในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห้องน้ำก็ค่อนข้างมากนะครับ44ห้องหรือว่าถ้าประชาชนเนี่ยที่แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยก็สามารถที่จะขอยืมเครื่องแต่งกายนะครับโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเทพมหานครเนี่ยคอยให้บริการ
0: โอ้ดีจังเลยมีชุดให้ยืมด้วย
1: ใช่ครับเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักพระราชวังนะครับ
0: เยี่ยมเลย
1: รวมถึงตรงนั้นก็จะมีทีมแพทย์อีกนะครับคอยให้บริการอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาที่สนามหลวงนะครับเพื่อที่จะเข้ากราบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความดูแลนะครับให้ความสะดวกกับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียนถามอย่างนี้ค่ะรถเข้าได้ถึงแค่ไหนอย่างผู้สูงอายุนะแฟนรายการอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งนั้นอะเลข6เลข7เลข8เขาจอดรถได้แค่ไหนแล้วต้องเดินจากตรงไหนไปตรงไหนอันเนี้ยคือสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบอกรถเข้าไม่ได้เลยเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องเอาวีลแชร์ไปรออยู่คือส่งลงแล้วก็นั่งวีลแชร์เข้าไปหรืออะไรยังไงรถได้แค่ไหนคะ
1: ครับผมถ้าเป็นกรณีสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับก็เดินทางมาตามรถสาธารณะเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาสนามหลวงโดยใช้รถสาธารณะได้นะครับส่วนถ้าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาได้ครับโดยสามารถที่จะจอดที่ลานภายในสนามหลวงได้นะครับซึ่งอาจจะมาขับมาจอดตรงทุ่งหน้าจุดคัดกรองแล้วก็วนเข้าไปจอดในลานที่สนามหลวงตอนนี้ก็กรุงเทพมหานครก็จัดเตรียมพื้นที่รองรับได้นะครับประมาณ400คันนะครับเพื่อนเลยเขา
0: จอดที่สนามหลวงได
1: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นรถประจำทางมาก็จะได้เข้าไปลงที่ใกล้นิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ใครจะสะดวกยังไง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: นะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นไง
1: ครับ
0: จำเป็นมากเลยอาจารย์จำได้ว่าตอนอาจารย์เข้าไปเนี่ยนั่งรถเมล์มาต่อมอเตอร์ไซค์คืออาจารย์ไม่เอารถมาเลยไงนั่งรถเมล์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์คุณคิดดูดิฉันอายุตั้งร้อยหนึ่งแล้ว
1: โอ้ครับผม
0: ต่อมอเตอร์ไซค
1: ์ไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็สามารถจัดจุดจอดรถไว้ที่ลานอันภายในสนามหลวงครับผมรับได้มา400คันครับผม
0: จุดคัดกรองเนี่ยต้องแสดงอะไรบ้างบัตรประจำตัวหรือว่าผ่านไปเฉยๆหรือยังไงคะ
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยก็ต้องผ่านจุดคัดกรองโดย CIB เนี่ยนะครับก็มีโดยจะใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนที่จะเดินทางมาก็จะลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
0: แสดงให้เขาดู
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าท่านลืมเนี่ยถ้าท่านจำเลข13หลักได้ท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันว่าสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับครับผมครับอาจารย์ครับ
0: มีคนจำเลขบัตรประชาชนตัวเองได้อาจารย์จำไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: จริงดิฉันจำเลยไม่ได้งั้นอ่ะดิฉันจำได้ว่าวันนี้ไปสอนวันนี้จัดรายการดิฉันจำได้แค่นี้แหละ
1: ครับหรือไม่ก็เมมไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้ครับผมครับ
0: ค่ะเดี๋ยว
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี้ผอ.บอกว่าเขามีน้ำให้ดื่มมีอาหารแจกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: แจกทุกคนหรือเปล่าหรือแจกเฉพาะคนชราหรือยังไง
1: อ๋อทุกคนครับอาจารย์อันนี้ทางสำนักพระราชวังดูแลทุกคน
0: อ๋อประชาชนทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับครับผม
0: อาหารมื้อไหนคะมื้อกลางวัน
1: ก็
0: หรือไปตอนไหนก็มีตอนนั้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับมาตอนไหนก็มีให้ทานครับผมครับ
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องทานข้าวเดี๋ยวไปเลยไปทานที่นู่นเดี๋ยวไปทานที่นู่นเลยเดี๋ยวชวนทีมงานไปด้วย
1: ครับ
0: นะคะสิ่งที่ห้ามคืออะไรเรื่องของการแต่งกายก่อนสิ่งที่ห้ามคืออะไรห้ามใส่เสื้อทีเชิ้ตอันนี้แน่นอนที่สุด
1: ครับ
0: เสื้อยืดอ่ะใช่ไหม
1: น่าจะพวก ที่อาจจะเป็นกางเกงยีนหรือว่ากระโปรงที่สั้นๆอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็อันนี้ต้องไปยืมผ้าถุงครับผ้าถ
0: ุ
1: งครับที่เขาเตรียมไว้ครับผมหรือว่าเสื้อ
0: ขอบกลมแขนกุดเนี่ยไม่ได้แน
1: ่ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะ
1: นอกจากนี้ก็ผู้ที่จะเดินทางมาก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ให้เตรียมสภาพร่างกายและก็สุขภาพของตัวเองให้พร้อมด้วยนะครับเนื่องจากเนี่ยในช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ในบางวันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยค่อนข้างมาก
0: เยอะเลย
1: ใช่ก็ทำให้อาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็รอคิวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมยารักษาโรคประจำตัวติดมาด้วยครับผมครับ
0: คิวยาวขนาดไหนคะรอประมาณกี่ชั่วโมง
1: โอ้บอลไม่นานมากครับอาจารย์ก็ประมาณสักผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินคือตั้งแต่ขบวนการที่เข้ามาตั้งแต่จุดคัดกรองต่างๆเนี่ยผม
0: แล้วก็นั่งรอ
1: ครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงเสร็จๆก็น่าจะได้นะครับ
0: ชั่วโมงกว่า
1: ครับผมครับ
0: เพราะว่าดิฉันจำได้ว่าช่วงปี5960เนี่ยโอ้โหตอนนั้นรอนานมากเลยแต่อาจารย์ก็รอนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็รอคุณคิดดูใส่ชุดไทยมาแล้วลงจากมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผมครับ
0: มอเตอร์ไซค์บอกอาจารย์ระวังอาจารย์เดี๋ยวตีลังคาเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวจับอาจารย์ก่อน
1: คร
0: ับ โอ้ดิฉันนี่ทรหดมากนะใส่ชุดไทยอย่างสวยหรูเลยลงจากมอเตอร์ไซค์ไม่พ้นรถมันเข้าไม่ได้ไงช่วงนั้นพออต้องจำได้อะว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าตรงไปที่สนามหลวงอะคนทุกคนอะใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ คนเยอะมากอะแล้วไหนจะที่เขามาออกร้านกันอีกอะใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นอะไรที่แบบแต่ทุกคนมาด้วยใจอะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ทุกคนมาด้วยใจทั้งนั้นเลย
1: คร
0: ับ ช้าๆรออยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนที่กำลังจะมาอยากบอกอะไรให้เตรียมตัวยังไงให้พกอะไรมาบ้าง
1: ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าถวายความอาลัยนะครับก็อาจจะเป็นต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าบัตรอื่นๆนะครับที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีท่านก็จดไว้ติดตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสำคัญเพราะว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ากราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าบางวันก็อากาศก็ร้อนนะครับบางท
0: ี
1: ก็อาจจะไปเจอประชาชนที่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคิวนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ควรจะเตรียมยารักษาโรคต่างๆติดตัวมาด้วยครับผมครับจ้าแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีหน่วยบริการทางการแพทย์นะครับคอยให้บริการอยู่และไม่ว่าจะเป็นจุดที่คัดตอนกองเบื้องต้นหรือภายในอุโมงค์ครับก็จะมีอยู่ทั้ง2จุดครับผมครับ
0: แล้วก็ถ้าใครต้องการวีลแชร์ก็มีคนเข็นวีลแชร์ให้หรือมีรถกอล์ฟไฟฟ้าม
1: ีรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยครับผมครับ
0: ต้องบอกเขานะคะเขาเต็มใจ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะผอ.สำหรับวันนี้ที่มาให้ครับให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปที่สนามหลวงอ่ะนะคะไปถวายความอาลัยหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆของเขตพระนครค่ะ
1: ครับยินดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผอ.เขตพระนครค่ะผอ.สยามรัตน์เรืองนามมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะเข้าไปถวายความอาลัยอ่ะนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากมากนะคุณต้องทำใจอันดับแรกเลยแต่ทุกคนมาด้วยใจอ่ะรอก็คือรอแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะดิฉันให้คำแนะนำตรงนี้เลยนะอย่าใส่เสื้อแขนกุดอย่านุ่งกระโปรงสั้นอย่าใส่กางเกงยีนขาดเพราะเขาไม่ให้คุณเข้าคุณต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใส่สีดำนะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวล่ะนะอย่ามาใส่เสื้อคอกลมไม่ได้เขาไม่ให้เข้าผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงหรือไม่ก็ใส่ชุดไทยไปเลยแต่ว่าถ้าไม่มีชุดไทยนุ่งกระโปรงยาวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะการแต่งตัวสำคัญมากนะแต่ว่าเขาก็มีให้ยืมนะเขามีให้ยืมต้องไปยืมเขาก็แล้วกันนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องราวที่นำมาให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ข้างนอกมีเพลงไหมคะบีข้างนอกมีเพลงฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟังดิฉันกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันพรุ่งนี้ยังอยู่เดือนนี้ยังอยู่เดือนหน้าไม่รู้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันตสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทันตสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่า เรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำยังไงให้เกิดผลกระทบกับช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤษชนนท์อายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสม กับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

0: เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาถขวัญสันตุกรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
2: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
3: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
4: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท

0: ที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาบริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24 จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
2: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนรถจ่ายป้ายโต๊ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิจมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
2: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่า สหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี
1: ้นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
1: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมาก JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 นและกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17เดือนวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลกาเรียทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทองซีเกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงแต่ครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษ ในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2ต่อ0เกม21-15 22-20ไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2ต่อ0เกม21-15 21-13ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2ต่อ1เกม21-17 18-21 21-11ไปครอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-12 21-14ในรอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้2ต่อ0เกม21-10 21-19ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2ต่อ1เกม20-22 21-12 21-15ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักกพรธีรรัตน์สกุลจบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-13 21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนาม Brightfield Country Club รัฐมิชิแกนโดยทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลจัสมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยในบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยข้อสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิพปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับยู17โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย5ต่อ0โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้1ต่อ0สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์7ต่อ0และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี5ต่อ0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา4ต่อ3และเสมอกันในเวลา1ต่อ1โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4ต่อ1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี8ต่อ0และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม5ต่อ1ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพระศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ต่อ1ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ต่อ0ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์3ต่อ1ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา2ต่อ0 3แต้มแรกได้สำเร็จ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festivalซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวจะมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึกซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
7: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสา4ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบก4หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้ง4ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่ 547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคอร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโด ดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
12: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
13: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
12: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: FM 9950 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
11: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
13: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทบเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 19:00 น.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี้
7: นางทวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาทั้งสายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2574เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซ ึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาหลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และส.ส.ในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
10: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
9: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
10: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
9: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
10: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
9: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
10: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
9: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
10: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
9: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
11: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
12: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
13: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
12: รถมีประกันหรือเปล่าพี
13: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
12: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
13: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท
15: ทุ
14: ุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
3: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
5: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้
6: ใครก็ได้ช่วยด้วย ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่า
7: ความสนุกยิ่งพิคุณค่ะรัวพี่นกภาคใต้เราอยู่กับคุณไร้ชายินดีค่ะส่วนภาคอีสานคุณกาญจนาประเสริฐวันนี้ติดภารกิจเล็กน้อยค่ะและก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารในช่วงต่างๆของทางรายการค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายกับผู้ดำเนินรายการอีก2ภูมิภาคกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรและมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะเรามาเริ่มทักทายกันที่ภาคกลางกับคุณกรกนกยิพิกุลกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
8: รอนะคะรอฝนตกตกเป็นบางที่นะคะไม่ได้ตกทุกที่เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเราต้องติดตามกันนะคะกับปรากฏการณ์เอลนิโยวันนี้ภาคกลางก็นำเรื่องของข่าวสารมาฝากกันเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครบางพลัดบูรณาการแก้ปัญหาน้ำเสียคลองวัดพิกุลทองฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชนต่อไปก็จะเป็นข่าวของรัฐมนตรีสุภมาศเอาจริงกันหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงสั่งสคบผนึกอย.เชิญผู้ประกอบการชี้แจงตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและโฆษณาค่ะแล้วก็รองนายกทรงศักดิ์ห่วงฝนทิ้งช่วงเอลนิโยสั่งสทนช.ผนึกกำลังหน่วยงานรับฝ่าวิกฤตขาดแคลนน้ำนะคะตำรวจเมืองการยกทัพลงพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะแจกน้ำดื่มคลายร้อนพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรไซเบอร์ประชาสัมพันธ์เตือนภัยกลโกงออนไลน์ค่ะแล้วก็เตือนภัยขยายประเด็นนะคะภาคกลางจะมีเรื่องของนายกร่วมกับอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมย้ำศักยภาพไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะวันนี้ภาคกลางนำมาเสนอ2ช่วงกับ2ชั่วโมงค่ะส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
7: ขอบคุณค่ะสำหรับต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายกันที่ภาคใต้กันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณไรชา
9: ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารนะคะในวันนี้เนี่ยก็มีมาฝากหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าสภาพอากาศนะคะวันนี้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของแม่ทัพภาคที่4นะคะลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุโรงไฟฟ้าชีวมวลโซลาเซลล์ปัตตานีนะคะสั่งเร่งขยายผลควบคุมตัวผู้ก่อเหตุจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการค่ะจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเรื่องร้องเรียนการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน1รายด้วยกันก็มีการจับกุมไปส่วนในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะได้มีการเตรียมนะคะความพร้อมฝึกกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะในกรณีภัยจากสึนามินะคะประจำปีงบประมาณ2569แล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยนะคะมีการติดตามโครงการผลิตไฟฟ้านะคะจากขยะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาตกค้างในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือภาคใต้นะคะมีประเด็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะมีประเด็นเรื่องของกะปิแล้วก็ซอสปรุงรสโซเดียมนะคะมาฝากกันวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะส่วนอีกช่วงนึงนะคะช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนักเดินทางค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นสมุย Hospitality Pride 2026นะคะก็จะพาคุณผู้ชมฟังค่ะไปเที่ยวกันที่สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวส่งกลับไปที่น้องวันภาคเหนือค่ะ
7: ขอบคุณค่ะสำหรับทางภาคเหนือกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ที่ฝนจะตกก็อยู่ที่ประมาณ 45% ค่ะและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาต่ำสุดอยู่ที่24องศานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงของข่าวสารทั่วที่เกาะเตี่ยวเรื่องภัยวันนี้ค่ะภาคเหนือก็มีประเด็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่ค่ะ และเป็นเรื่องของจังหวัดเชียงรายค่ะเดินหน้าต่อกองพลพัฒนาที่3มณฑลทหารบกที่37ระดมทหารช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลเร่งวางถุงบิ๊กแบ็คค่ะเสริมความแข็งแรงผนังกั้นน้ำถาวรลำน้ำสายคืบหน้าล่าสุด 75% ค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวของ

0: และคุณผู้ฟังในรายการในวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อเตี๋ยวเริ่มภัยกันก่อนเลยค่ะ
1: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
2: ทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
0: สำหรับในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากทางภาคกลางกับคุณกรกนกยิพิคุณกันก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะภาคกลางนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่กรุงเทพมหานครบางพลัดนะคะบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดพิกุลทองฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็ชุมชนนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาข้อร้องเรียนบริเวณคลองวัดพิกุลเขตบางพลัดนะคะเนื่องจากว่าสำนักงานเขตบางพลัดได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองวัดพิกุลทองเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดพิกุลทองซึ่งมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากการปล่อยน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและอาคารสูงโดยรอบรวมถึงความปลอดภัยของถนนทางเดินเข้าชุมชนที่ชำรุดและต้องการปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าชุมชนคลองวัดพิกุลทองมิได้เป็นชุมชนจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. 2564ขณะที่คลองวัดพิกุลทองอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีในพื้นที่เขตบางพลัดซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปีพ.ศ. 2569ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้น้ำในคลองวัดพิกุลทองและคูน้ำที่เชื่อมต่อไปยังลำประโดงไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสำหรับถนนทางเดินเข้าชุมชนพบว่าผิวทางแอสฟัลต์บางส่วนมีการร่อนหลุดชำรุดแล้วก็แต่ว่ายังสามารถใช้งานได้ในการนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางพลัดประสานความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำและบริษัทผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยให้ดำเนินการขุดลอกคลองวัดพิกุลทองและคูน้ำที่เชื่อมต่อไปยังลำประโดงกำจัดวัชพืชและจัดเก็บขยะเพื่อเปิดทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ก็ให้สำรวจแนวคลองวัดพิกุลทองทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวเช่นการก่อสร้างเขื่อนการวางท่อระบายน้ำในส่วนของถนนทางเดินเข้าชุมชนที่ชำรุดแล้วก็เร่งให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะไปถึงเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนนะคะรัฐมนตรีสุภมาศก็เอาจริงหลังพบว่าไม่ตรงฉลากแล้วก็โฆษณาเกินจริงก็สั่งสคบนั้นนะคะผนึกอย.เชิญผู้ประกอบการชี้แจงตรวจเข้มทั้งฉลากและโฆษณาค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ได้สั่งการให้สคบนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตอกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากโดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพและควบคุมอาหารทั้งผู้ออกกำลังกายผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาลการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากจึงเป็นข้อ

0: ข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อหากข้อมูลบนฉลากไม่ตรงกับความเป็นจริงย่อมกระทบสิทธิของผู้บริโภคโดยตรงก็ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ความสำคัญกับสินค้าสุขภาพเป็นพิเศษเพราะว่าคนที่เลือกซื้อสินค้ากลุ่มนี้ตั้งใจที่จะดูแลตนเองนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นผู้ป่วยที่ต้องการคุมอาหารตามคำแนะนำของแพทย์หากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งคือการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้นะคะก็สั่งให้สคบนั้นเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและทำงานร่วมกับอย.อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าสคบนั้นได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569และประสานงานกับอย.เพื่อร่วมตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะส่วนทางด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบก็กล่าวว่าการดำเนินการแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณของอาหารอยู่ในอำนาจของอย.ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จะหากว่าตรวจพบว่าคุณภาพหรือว่าสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุฉลากเกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะตามที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000 ถึง 100,000 บาทขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของสคบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ทั้ง2หน่วยงานจะบูรณาการตรวจสอบร่วมกันนะคะซึ่งผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและก็ตรงตามฉลากทุกรายละเอียดก็คิดว่าสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมหากำไรบนความเสี่ยงของประชาชนใครทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ขอแนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนการตัดสินใจซื้อเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณาไม่ตรงกับความจริงร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556ค่ะเรื่องของเอลนีโญนะคะรองนายกทรงศักดิ์นะคะทิ้งห่วงฝนทิ้งช่วงเอลนีโญนะคะแล้วก็สั่งสทนช.ผนึกกำลังหน่วยงานร่วมฝ่าวิกฤตนะคะขัดแคลนน้ำรองนายกทรงศักดิ์สั่งการสทนช.บูรณาการทุกหน่วยงานเกาะติดสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีย้ำว่าคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำตามแผนอย่างเคร่งครัดนะคะนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนในบริเวณประเทศไทยลดน้อยลงชั่วคราวนะคะอย่างไรก็ตามสภาวะฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงและลากยาวกว่าปกติจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอนโซที่ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการณ์ว่าสภาวะเอลนีโญนี้จะยังคงทรงตัวและต่อเนื่องไปหลายตลอดทั้งปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ซึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่งนะคะได้สั่งการให้สทนช.เร่งบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเกาะติดข้อมูลสภาพอากาศและร่วมกันวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดนะคะมุ่งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด สำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มได้ก็ได้กำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศข้อมูลณวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 29,43 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่490ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนสทนช.นั้นนะคะได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เร่งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างความสมดุลให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนไว้ให้มากที่สุดพร้อมกับรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปัจจุบันสทนช.ได้มีการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันวันละ2ช่วงเวลาเช้าและเย็นเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามประเมินผลความแม่นยำของการแจ้งเตือนภัยร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการปริมาณฝนใหม่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปค่ะไปข่าวสุดท้ายนะคะไปที่กาญจนบุรีค่ะตำรวจเมืองกาญจนบุรีก็ยกทัพลงพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควแจกน้ำดื่มคลายร้อนพร้อมกับเดินหน้าตัดวงจรไซเบอร์ประชาสัมพันธ์เตือนภัยกลโกงออนไลน์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำเมืองกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกาญจนบุรีลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยมีตำรวจชุมชนชุมชนสัมพันธ์ด้วยและข้าราชการตำรวจในสังกัดก็ร่วมกันลงพื้นที่นะคะประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวเพื่อคลายร้อนในยามเย็นพร้อมกับใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกเกราะคุ้มกันไซเบอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์โดยเน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญก็คือรูปแบบกลโกงนะคะแฉกลเม็ดเด็ดพรายของมิจฉาชีพที่มักใช้แอบอ้างอย่างเช่นการหลอกลงทุนการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคอลเซ็นเตอร์หรือว่าการหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินวิธีการป้องกันกลโกงยอดฮิตแนะแนวทางการสังเกตความผิดปกติของบัญชีโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เว็บไซต์ปลอมรวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยของแอปพลิเคชันธนาคารคำถามก่อนโอนและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนฉุกคิดและตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะกดโอนเงินให้บัญชีที่ไม่รู้จักหรือว่าบัญชีม้านะคะนิสัยประจำมักจะทำให้ถูกหลอกคือชี้จุดอ่อนทางพฤติกรรมอย่างเช่นความกลัวเมื่อถูกขู่ความโลภผลประโยชน์สูงเกินจริงหรือว่าความใจอ่อนซึ่งเป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้โจมตีบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อนะคะก็คือมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนักช็อปออนไลน์ค่ะการลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวและจุดพักผ่อนสำคัญอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควและสวนสาธารณะริมน้ำจะช่วยให้ข่าวสารและวิธีการป้องกันภัยเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวค่ะนี่เป็นข่าวสารทางภาคกลางนะคะส่งกลับไปทางภาคเหนือค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคกลางคุณกรกนกทิพย์คุณกันด้วยค่ะถ้าจะภาคกลางค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาคใต้กันเลยค่ะไปรับฟังข่าวสารจากคุณไร้ชายยินดีจากทางภาคใต้กันเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีเรื่องของความไม่สงบเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆวันเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะโรงไฟฟ้าชีวมวลโซลาร์เซลล์จังหวัดปัตตานีค่ะเร่งสั่งขยายผลนะคะล่าตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะโดยพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4หรือว่าผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ค่ะท่านก็เดินทางไปลงพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะตรวจสอบค่ะจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดนะคะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9มิถุนายน2569ค่ะมีคนร้ายเนี่ยไม่ทราบจำนวนนะคะลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของโรงงานค่ะก่อนที่จะใช้อาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยให้รวมอยู่ที่ประตูด้านหน้านะคะจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็ได้ลอบวางระเบิดแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโชคดีที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4เนี่ยก็ได้มีการร่วมกันตรวจสอบนะจุดเกิดเหตุร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างรอบคอบนะคะพร้อมทั้งได้มีการสั่งการให้กองกำลังในพื้นที่แล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุมนะคะโดยได้มีการเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีการสืบสวนขยายผลค่ะวัตถุพยานนะคะเพื่อที่จะไล่ล่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตลอดจนกำชับค่ะในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความถี่ในเรื่องของการลาดตระเวนนะคะพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งต่อมาค่ะแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ค่ะของบริษัทแห่งหนึ่งและในพื้นที่ของบ้านท่าพงตำบลตะโลกาโปค่ะอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบนะจุดเกิดเหตุจากกรณีที่คนร้ายเนี่ยลักลอบเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็ก่อเหตุเผาพื้นที่ของการเก็บแผงโซลาร์เซลล์นะคะก็ได้รับความเสียหายเมื่อช่วงวันที่15มิถุนายน2569นะคะซึ่งก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่ว่ามีทรัพย์สินของโครงการค่ะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้นะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นแสดงให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมุ่งที่จะทำลายในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะขัดขวางการพัฒนาของพื้นที่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะท่านก็ได้มีการเน้นย้ำให้เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งร่วมมือกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโครงการพัฒนาต่างๆอย่างเต็มกำลังด้วยเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการบูรณาการเพื่อที่จะฝึกซ้อมค่ะแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วยโดยเมื่อเช้านี้นะคะ 9:00 น.ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะคะผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้มีการมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนฉุกเฉินนะคะอย่างเต็มรูปแบบหรือว่า full scale exercise ค่ะที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีนางปรีดาช่วยคงค่ะผอ.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะก็กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะคะแล้วก็ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีด้วยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยานค่ะประจำปีงบประมาณ2569นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในส่วนของการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะตามมาตรฐานของการบินสากล รวมทั้งทดสอบนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพของแผนฉุกเฉินแผนเผชิญเหตุค่ะระบบสื่อสารแล้วก็การอำนวยการนะคะการบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเมื่อเกิดเหตุจริงทีนี้การฝึกซ้อมค่ะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักด้วยกันนะคะก็คือช่วงเช้านี้แต่นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์นะคะหรือว่า Table Top Exercise ค่ะที่ห้องโกเมนโรงแรม Diamond Plaza ค่ะเพื่อทดสอบในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการสั่งการแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในช่วงค่ำของคืนนี้นะคะ 19 นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุสนามบินเต็มรูปแบบค่ะหรือว่า full scale exercise นะคะที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อที่จะทดสอบค่ะความพร้อมของบุคลากรนะคะอุปกรณ์แล้วก็ระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของการประเมินแล้วก็สรุปผลการฝึกซ้อมนะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดค่ะของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็แผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาตินะคะซึ่งก็กำหนดให้ท่าอากาศยานเนี่ยต้องการมีการฝึกซ้อมนะคะแผนฉุกเฉินแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้านของการบินอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะของสนามบินแล้วก็ระบบการบินของประเทศไทยด้วยซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความพร้อมค่ะของบุคลากรในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้กับผู้โดยสารสายการบินนะคะแล้วก็ประชาชนผู้ที่ใช้บริการด้วยว่าท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีศักยภาพค่ะในเรื่องของการรับมือสถานการณ์วิกฤตนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลดีต่อการคมนาคมการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะยาวได้ด้วยค่ะทีนี้มาอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของเฟคนิวส์นะคะที่ทางด้านของพกเนี่ยออกมาแจ้งนะคะบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะคะกรณีที่ผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็ย้ำว่าเป็นเพียงข้อเสนอค่ะปรับเบี้ยความพิการเท่านั้นนะคะโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยโดยทางพม.ค่ะก็ขอระบุนะคะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะที่หน่วยงานเนี่ยกำลังที่จะมีการผลักดันการปรับเบี้ยสวัสดิการนะคะเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการอันนี้ไม่ใช่เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ดูแลคนพิการนะคะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้พม.นะคะผ่านกรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตคนพิการเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะเสนอเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทจริงนะคะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็เตรียมที่จะผลักดันดังกล่าวเนี่ยเป็นเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการทั่วประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามีจำนวนคนพิการนะคะทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 2.27 ล้านคนโดยกระทรวงพม.ค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนคนพิการเนี่ยตรวจสอบข้อมูลจากภาครัฐนะคะหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนแชร์ทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ผิดนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำไปเผยแพร่กันทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยทางจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเรื่องของข้อร้องเรียนนะคะการจับต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจำนวน1รายด้วยกันโดยนายพิชิตสิงห์ทองคำค่ะจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบค่ะการทำงานของคนต่างด้าวนะคะสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตค่ะพบแรงงานต่างด้าวนะคะทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ห้างโรบินสันถลางนะคะชั้น2ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงตรวจสอบตามอำนาจของหน้าที่ซึ่งจากการลงตรวจสอบนะคะร้านซูชิแห่งหนึ่งในห้างโรบินสันถลางนะคะชั้น2ตามที่มีการร้องเรียนมาเนี่ยก็มีแรงงานต่างด้าวนะคะ4รายด้วยกันเป็นสัญชาติเมียนมาค่ะ2รายฟิลิปปินส์1รายแล้วก็สัญชาติซูดานใต้1รายนะคะแล้วก็มีการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตใน1รายด้วยกันเนี่ยเป็นสัญชาติซูจานได้ซูดานใต้นะคะเลขที่หนังสือเดินทางเนี่ย R0000 นะคะ6312อายุเพียงแค่19ปีนะคะก็มาทำงานในประเทศไทยได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบนะคะว่ากำลังมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังฝึกสอนงานให้กับพนักงานคนดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแสดงตัวแล้วก็ขอตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวค่ะแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยก็คือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกรณีภัยจากสึนามินะคะโดยทางจังหวัดระนองเนี่ยได้มีการเตรียมที่จะฝึกนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะกรณีภัยจากสึนามิประจำปี2569ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดระนองนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยได้มีการรับทราบในเรื่องของแนวทางการดำเนินโครงการค่ะตามหนังสือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นรวมถึงมีการพิจารณาค่ะวัตถุประสงค์ความจำเป็นนะคะในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาและนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ได้มีการร่วมกันพิจารณารูปแบบค่ะกรอบแนวทางในการดำเนินโครงการการของกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำมีงบประมาณ2569นะคะกรณีภัยจากสึนามิจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมทางได้มีการพิจารณาขั้นตอนโจทย์นะคะแล้วก็สถานการณ์สมมุติขึ้นรวมถึงมีการแบ่งมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ในระบบนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์จริงทีนี้ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการรายงานนะคะว่าจังหวัดระนองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของภัยสึนามินะคะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรค่ะระบบบัญชาการเหตุการณ์แล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานนะคะก็จะนำไปสู่การลดการสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับข่าวสารทางภาคเหนือกันบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลค่ะในเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะวันที่17มิถุนายน2569ที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีระดมเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงจังค่ะตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ขออภัยค่ะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะที่สั่งการให้ปรับกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในรูปแบบนอมินีหรือตัวแทนอำพรางค่ะตามนโยบายรัฐบาลก้าวด้านอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลค่ะและได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลสอบสวนและวางแผนเข้าดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายสำหรับหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่1และ2ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมกำลังพลทั้งสิ้น188นายค่ะทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวก็มุ่งเน้นไปการที่ตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะถัดจากเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรามาดูเรื่องของจังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะก็ได้มีการเดินหน้าต่อค่ะกำลังพลพัฒนาที่3มณฑลทหารบกที่37ค่ะระดมทหารช่างจิตอาสาพร้อมเครื่องจักรกลเร่งวางแนวถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรลำน้ำสายล่าสุดคืบหน้าไปแล้ว 75% ค่ะกองพลพัฒนาที่3จัดชุดปรับปรุงและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัพภาคที่3จำนวน60นายและยุทธโภคจำนวน20รายการเดินทางเข้าปฏิบัติงานบริเวณโซน A พื้นที่โซน A 2เจ้าหน้าที่ทหารช่างดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน75ถุงยอดสะสมรวม470ถุงคิดเป็น 44.98% ค่ะส่วนในพื้นที่โซน A 3ค่ะเจ้าหน้าที่ฐานช่างและชุดจิตอาสาร่วมกันเสริมดินทรายหน้าผนังกั้นน้ำลำน้ำสายสำหรับภาพรวมความคืบหน้าในพื้นที่โซน A ก็คิดเป็น 75.14% ค่ะต่อมาในบริเวณโซน B ค่ะโซนพื้นที่ B 2ค่ะได้ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน40ค่ะสำหรับภาพรวมความคืบหน้าในพื้นที่โซน B ก็คิดเป็น 73.25% ค่ะและในบริเวณ

0: อาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: จิตอาสาก็ได้รับฟังคำชี้แนะจากผู้บังคับกองร้อยทหารช่างที่4โดยได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยเป้าหมายของภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีประชาชนชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะได้นำอาหารมามอบให้เป็นมื้อเย็นให้กับเจ้าหน้าที่ทหารช่างและชุดช่างจิตอาสาเพื่อรับประทานเป็นขวัญและกำลังใจนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากที่ดูเวลาแล้วช่วงนี้เราอาจจะต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นึงค่ะหลังจากที่เรารับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้ภาคใต้ก็มีประเด็นเรื่องของกะปิและซอสปรุงรสลดโซเดียมค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในช่วงที่2ของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ
3: พวกคอนเร็วพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ก็เย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะหึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
14: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
16: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียกราบกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
16: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
18: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่าเป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสารยังไม่ทราบว่าเพื่อใดคดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
16: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
19: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดนภาสุภรสมบัติรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องหนึ่งในพระราชกรณียกิจนั่นคืองานด้านสังคมสงเคราะห์พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละ

0: นี้เราก็อยู่กันในชั่วโมงที่2ของรายการกันแล้วนะคะกับช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะวันนี้จับข่าวมาคุยนะคะภาคก็เป็นภาคใต้ค่ะจะมีประเด็นเรื่องของกะปิและซอสปรุงรสรสโซเดียมค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพค่ะเนื่องจากว่ากะปิแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะเป็นอาหารที่ต้องนำมาปรุงรสนะคะในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะกะปินะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งทีนี้วันนี้ค่ะก็เลยหยิบยกนำประเด็นนี้นะคะมาฝากคุณฟังกันนะคะโดยมีอาจารย์ค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
2: กะปิและซอสกะปิปรุงรสลดโซเดียมนะครับนวัตกรรมที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของกะปิท่าเคยของดีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในรสชาติที่เรียกก็เป็นแบบใต้แท้ๆเลยซึ่งก็ตอบโจทย์ของคนยุคใหม่นะครับที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการคิดค้นจากสาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดสูตรเปิดเบื้องหลังกับนวัตกรรมไปพร้อมกันเอาเป็นว่าเราไปเข้าสู่ช่วงของเปิดกล่องนวัตกรรมครับ

0: ได้เวลามาเปิดกล่องนวัตกรรมกันแล้วนะครับกับผู้นำเสนอนวัตกรรมในวันนี้มาด้วยกัน2ท่านเลยนะครับกับดร.สุพรรณิกาศรีบัวทองสาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับและคุณวรรณจุรีสุวรรณรัตน์ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้บรรยากาศกลิ่นคลุ้งมากเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับเพื่อความสนิทสนมมากขึ้นเป็นอาจารย์
1: อาจารย์ขวัญค่ะ
0: แล้วก็
1: พี่รี
0: ค่ะพี่รีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของกะปิหรือว่าเคยบ้านเราถ้าเราพูดถึงเรื่องของกะปิต้องคู่กับคนตายนะฮะซึ่งกะปิในท้องตลาดทั่วไปจากประสบการณ์ที่เคยไปซื้อมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเค็มแต่พอว่าเรามาเจอนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ขวัญนะครับช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมนี้หน่อยว่ากะปิแล้วก็ซอสปรุงรสปรุงรสลดโซเดียมโอ้โหยาก มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นมาจากความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยซึ่งก็นำโดยพี่รีนะคะซึ่งชุมชนจะมีตัวกะปิท่าเคยเป็นอาหารภูมิปัญญาแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะทางกลุ่มก็ต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็แปรรูปตัวกะปิเนี่ยให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและประเด็นที่เรามองเพิ่มเติมนะคะก็คือณปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างดูแลเรื่องสุขภาพแต่กะปิเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวกะปิแล้วก็ซอสกะปิเนี่ยให้สามารถลดโซเดียมภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าเคยแคร์ค่ะ
0: เคยแคร์คำนี้น่าสนใจมากขอถามหน่อยเมื่อกี้พูดตะกุกตะกักเพราะว่าพยายามจะจับประเด็นอยู่กับคำว่ากะปิและซอสกะปิปรุงรสลดโซเดียมก็เลยมีคำถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้คำว่าโซเดียมต่ำ
1: เนื่องจากมาตรฐานแล้วก็กฎหมายอาหารที่จะเคลมเรื่องของโภชนาการค่ะถ้าเราจะบอกว่าเป็นโซเดียมต่ำคือจะต้องมีปริมาณโซเดียมเนี่ยลดลงต่ำกว่า120มิลลิกรัมต่อ1มื้อต่อ1อาหารที่เรากินค่ะแต่เนื่องจากตัวกะปิค่ะวัตถุดิบต้นทาง

0: ่งเป็นกุ้งก็มีความเค็มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย
1: มีมานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้ชุมชนกะปิท่าเคยตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นอาหารในครัวเรือนก็มี

0: มีกะปิเป็นส่วนประกอบแล้วแล้วก็จากที่เราสนใจในเรื่องกะปิก็สอบถามคนแก่คนเฒ่าอะค่ะว่าเขาทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จากที่สืบไปของทวดบอกว่าตั้งแต่ทวดของทวดนั่นแหละทำมาก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนก็นับประมาณ200กว่าปีอะค่ะ200อัพค่ะ
1: นะครับก็200กว่าปีแล้วนี่คือตำนานของกะปิท่าเคยที่ขึ้นชื่อนะครับคนใต้เราถ้าเกิดว่าไปกินแกงที่มันไม่ถึงเคยคำว่าไม่ถึงเคยก็คือไม่ร้อย
0: บ้าน
1: เรา ไม่ร้อยต้องถึงเคยเท่านั้นนะครับแล้วก็กะปิท่าเคยเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบกะปิครับพี่ดีครับ
0: ค่ะก็กะปิที่ทำนะคะคือในตำบลท่าเคยอะค่ะเวลาได้กะปิก็มันจะช่วงเป็นช่วงฤดูได้กุ้งอะนะคะโทษทีได้กุ้งก็เป็นช่วงคือช่วงประมาณเดือนพฤษภาถึงตุลาจากนั้นก็ไม่ค่อยจะมีกุ้งไม่ค่อยมีเจอกับภาวะภูมิอากาศบ้างอะไรบ้างทีนี้พอได้กุ้งเยอะๆเข้ามาทำกะปิไว้อะมีชาวบ้านนะคะเขาจะเก็บกะปิเพราะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะคะเขาก็จะเก็บด้วยวิธีการขัดน้ำคือเอากะปิที่ได้มาใหม่เนี่ยอัดใส่โอ่งแล้วก็ขัดด้วยใบตาลกับใบไม้ไผ่เพื่อที่จะให้น้ำในเนื้อกะปิมันลอยขึ้นข้างบนนะคะก็เพื่อที่จะให้กะปิเนี่ยมีรสชาติที่ดีน้ำคาวในเนื้อกะปิมันลอยขึ้นมาเป็นน้ำปลาเหมือนลักษณะน้ำปลาที่เขาเรียกน้ำเคยอะค่ะก็จะสามารถที่จะเก็บกะปิได้นานเก็บข้ามปีหรืออาจจะพี่ทดลองอะ4-5ปีรสชาติก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะนั่นคือที่มาเขาเรียกกะปิขัดน้ำค่ะเพื่อ เป็นการถนอมอาหารสูตรโบราณให้คงอยู่
1: อาจารย์พี่ดีช่วยเล่าสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของกะปิท่าเคยว่าเอกลักษณ์ที่ลูกค้าจดจำว่าเนี่ยแหละคือกะปิท่าเคยคืออะไรครับ
0: กะปิท่าเคยน่ะอันแรกเลยที่เห็นก็คือเนื้อกะปิจะไม่ละเอียดเหมือนที่อื่นเขาจะตำด้วยสากด้วยครกไม้สากไม้ครกไม้นะคะตัวกุ้งจะเป็นลักษณะหักๆยังเป็นท่อนกินแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเคี้ยวถูกเนื้อกุ้งค่ะ
1: นี่คือ
0: แล้วก็สีจะเป็นชมพูอมส้ม
1: อันนี้แหละสีชมพูอมส้มนะฮะเห็นปุ๊บรู้เลยนี่คือกะปิจากท่าเคยนะครับทีนี้ถามอาจารย์ขวัญ นิดนึงดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการกระบวนการหรือว่าขั้นตอนของกะปิแล้วก็กะปิลดโซเดียมเนี่ยมีกระบวนการหรือวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ในส่วนการทำกะปิลดโซเดียมนะคะก็ยึดตามภูมิปัญญาการผลิตกะปิขัดน้ำดั้งเดิมเลยค่ะก็คือจะเอากุ้งนะคะมาล้างทำความสะอาดตากแดดจากนั้นเนี่ยก็จะเอากุ้งมาตำผสมกับเกลือในอัตราส่วนกุ้ง10เกลือ1แต่เกลือที่เราใช้ปกติก็คือเป็นเกลือเม็ดก็คือเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เราจะมีการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์บางส่วนด้วยเกลือโพแทสเซียมร่วมกับสารปรุงแต่งกลิ่นรสค่ะก็คือเป็นทอรีนแล้วก็แอสคอร์บิกเพื่อช่วยกลบกลิ่นรสของตัวโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งอาจจะมีรสเฝื่อนขมนะคะจากนั้นก็เอากุ้งที่ซาวเกลือแล้วเนี่ยมาตำละเอียดอีกครั้งหรือที่เรียกว่าเซเนียนนะคะแล้วก็หมักเป็นเวลา6เดือนใช้วิธีการขัดน้ำก็จะได้เป็นตัวกะปิลดโซเดียมที่ยังคงรสชาติของกะปิแต่เป็นมิตรต่อสุขภาพค่ะ
1: เมื่อกี้เราเห็นจากภาพคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีสมาชิกนะฮะอยู่ในขั้นตอนแล้วก็กระบวนการนี่เรามีการคัดเลือกเข้ามายังไงบ้าง
0: อันนี้พี่ขอตอบค่ะว่าพี่จะส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่เขาออกเรือชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่มีอาชีพการทำกะปิมาเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะมาเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนจากนั้นก็พาเรียนรู้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในงานวิจัยค่ะแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดค่ะก็ได้การสนับสนุนจากภาครัฐหลายๆหน่วยงานค่ะ
1: นะฮะก็คือคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนวิธีการแล้วก็สมาชิกในกลุ่มนะครับทีนี้พอเรารู้ขั้นตอนคร่าวๆแล้วนะครับว่ากะปิโซเดียมที่มีการเขาเรียกว่าอะไรลดโซเดียมโซเดียมที่ลดลงนะครับแต่ว่ายังคงรสชาติดีอยู่เป็นยังไงในความเข้าใจของเราจากการอธิบายของอาจารย์ขวัญเมื่อสักครู่นะครับฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมการหมักกะปิลดโซเดียมแล้วก็การทำน้ำซอสกะปิลดโซเดียมจากกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยไปรับชมกันเลยครับ
2: การทำกะปิและซอสกะปิลดโซเดียมนะคะเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผสานกับภูมิปัญญาในเรื่องของการทำกะปิขัดน้ำซึ่งโดยเริ่มจากการนำตัวกุ้งนะคะมาล้างตากแดดแล้วก็มาหมักกับเกลือซึ่งเกลือเดิมที่ใช้จะเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์แต่เราจะมีการทดแทนเกลือบางส่วนโดยใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ร่วมกับการปรับปรุงรสชาติโดยใช้ตัวทอรีนและกรดแอสคอร์บิกจากนั้นทำการหมักขัดน้ำเป็นเวลา6เดือนก็จะได้เป็นตัวกะปิลดโซเดียมซึ่งสามารถจะลดโซเดียมได้ประมาณ 40% ส่งผลดีต่อเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคด้วยค่ะตัวกะปิลดโซเดียมนี้มาผลิตเป็นซอสกะปิลดโซเดียมในภายใต้แบรนด์เคยแคร์กะปิท่าเคยเพื่อสุขภาพค่ะทางทีมอาจารย์และนักศึกษาได้ทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคมโดยเริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่การรับทราบปัญหาและความต้องการจากนั้นเราร่วมกันวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพเคมีและประสาทสัมผัสรวมทั้งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถที่จะเพิ่มรายได้สร้างอาชีพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์นักศึกษาและชุมชนดำเนินการภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและชุมชนวิสาหกิจชุม

เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เราไปรวบรวมกลุ่มชาวบ้านผู้มีอาชีพประมงชายฝั่งคือการทำกะปิค่ะซึ่งกะปิที่นี่เป็นกะปิที่ดีมีความเป็นมาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะคะมายาวนานมากนับตั้งแต่รุ่นทวดของทวดหรือ200อัพค่ะ200กว่าปีอัพนั่นก็คือกะปิขัดน้ำสูตรโบราณซึ่งกรรมวิธีกะปิขัดน้ำอ่ะจะนำกะปิที่ได้มาอัดในโอ่งแล้วก็ปิดด้วยใบตาลไม้ไผ่ขัดเอาไว้ให้น้ำในเนื้อกะปิลอยขึ้นข้างบนเป็นลักษณะของน้ำเคยค่ะน้ำเคยหรือเหมือนน้ำปลานะคะจึงเอาไปประกอบอาหารได้ทำให้เนื้อกะปิที่อยู่ในโอ่งอ่ะจะเป็นเนื้อกะปิที่สวยสีเป็นสีชมพูเนื้อเหนียวรสชาติดีค่ะเหมาะที่จะทำแปรรูปเป็นอาหารต่างๆค่ะซึ่งเราเห็นว่าชาวบ้านกลุ่มประมงชายฝั่งมีปัญหาเรื่องราคากะปิแล้วก็ผลิตแล้วได้จำนวนมากแต่ขายไม่หมดนะคะในแต่ละปีเราก็เลยรวบรวมกลุ่มเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนให้กับเกษตรกรกลุ่มประมงชายฝั่งค่ะจากนั้นนะคะทางกลุ่มก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้การบูรณาการของสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอเครื่องมือเครื่องตากกะปิแห้งแบบโรตารี่ของเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็เป็นตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์เตาชีวมวลจากพลังงานจังหวัดส่งเสริมจากกลุ่มต่างๆเช่นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาเพื่อที่จะทำวิจัยในเรื่องของอนุรักษ์ของกะปิขัดน้ำค่ะในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยดร.สุพรรณิกาศรีบัวทองและคณะนะคะก็จากนั้นเราก็ได้กะปิขัดน้ำที่สมบูรณ์แบบนะคะและก็หลังจากได้กะปิขัดน้ำที่ดีแล้วเราก็มีการแปรรูปโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอีกค่ะได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะเป็นกะปิสวรรค์ซอสกะปิปรุงรสเป็นน้ำพริกเผากุ้งกะปิเกลือหวานหลากหลายชนิดเกือบ10ชนิดนะคะแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดผลิตภัณฑ์ที่เรามีชื่อเสียงที่สุดก็คือซอสกะปิเราทำจากซอสกะปิที่ทำจากกะปิดั้งเดิมคือกะปิขัดน้ำแล้วก็ขายดีมากออกรายการทีวีหลายครั้งแล้วก็ทำให้สินค้าของเราเป็นจุดเด่นค่ะทางอาจารย์ดร.สุวรรณิกาศรีบัวทองท่านก็เลยคิดต่อยอดให้เป็นพัฒนาเป็นกะปิลดโซเดียมค่ะวิธีการทำซอสกะปินะคะก็ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมเครื่องปรุงก่อนค่ะก็จะมีพริกหอมกระเทียมน้ำมะขามน้ำตาลประมาณกับเหมือนที่เราทำน้ำพริกกะปิอะค่ะเมื่อได้ส่วนผสมแล้วนะคะแล้วก็จะไปบดแล้วก็ไปผสมไปผัดในกระทะนะคะเพื่อที่จะให้ละมุนนะคะให้เป็นเนื้อซอสเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็จะไปบรรจุขวดจากนั้นก็จะไปทำพัชเจอไรด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อค่ะเพื่อที่จะได้ซอสที่สมบูรณ์พร้อมที่จะจำหน่ายค่ะช่องทางการจำหน่ายของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วสินค้าของเราจะอยู่ในการจัดบูธนะคะเพราะว่าสินค้าเรายังมีจำกัดเพราะเรายังไม่ได้มาตรฐานอย.ที.ค่ะยังไม่ได้วางตลาดแพร่หลายแต่ที่ขายได้ดีที่สุดตอนนี้นะคะคือทางเพจทางไลน์ติดต่อทางเพจกะปิท่าเคยค่ะสินค้าตรงปกแน่นอนค่ะหรือทางไลน์ก็ได้นะคะวันจุรีสุวรรณรัตน์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0874622

0: และนั่นก็คือกระบวนการหมักกะปิลดโซเดียมนะครับแล้วก็การทำซอสกะปิที่สะดวกตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยแล้วก็ตอนนี้บนโต๊ะของเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์นะฮะที่มาจากนวัตกรรมนี้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างครับช่วยแนะนำนิดนึง
1: อันนี้ก็จะเป็นซอสกะปิค่ะซอสกะปิสูตรดั้งเดิมก็คือทำมาจากกะปิกะปิขัดน้ำสูตรโบราณนะคะแล้วก็จากนั้นก็พัฒนานวัตกรรมใหม่มาเป็นซอสกะปิลดโซเดียมค่ะ
0: ตัวนี้คือลดโซเดียม
1: ตัวซอสกะปิค่ะเหมาะสำหรับไปผัดกุ้งสตออร่อยมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มาคลุกข้าวก็ได้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีอันนี้ตัวนี้นะคะขอโชว์กะปิเคยหวานค่ะกะปิเคยหวานบ้านท่าเคยเหมือนน้ำปลาหวานนะคะแต่เราใส่กุ้งเป็นตัวกุ้งแห้งเป็นตัวเลย
0: เป็นตัว
1: แล้วก็ทำ

0: ด้วยน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวในชุมชนค่ะ
1: ตัวนี้ค่ะพี่ดี
0: ตัวนี้จะเป็นกะปิผงค่ะกะปิผงเป็นกะปิก้อนสะดวกต่อการใช้ค่ะเป็นซอสกะปิก้อนค่ะตัวใหม่ที่อาจารย์ขวัญทำ
1: ไม่ได้ต่างอะไรจากกะปิทั่วไป
0: เหมือนกันรสชาติเหมือนตัวนี้เลย
1: แค่เติมน้ำลงไปแล้วก็
0: ค่ะแค่เติมน้ำลงไป
2: มีอย่าง
0: สะดวกมากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกะปิผงค่ะก็คือกะปิที่เราหมักขัดน้ำกะปิลดโซเดียมที่หมักแล้วที่ขัดน้ำแล้วเอามาทำเป็นกะปิผงอันนี้สะดวกมากเลยค่ะแค่ตักไปปรุงแค่ตักไปใส่แกงสะดวกต่อการพกพา
1: สะดวกต่อการพกพานะคร
0: ับ รสชาติเหมือนเดิม
1: กลิ่นก็จะไม่แรงเท่ากับกะปิที่เปียกน้ำด้วย
0: ใช่ค่ะหอมกว่าด้วยเพราะเราได้อบแล้วก็ได้ตากแดดกลิ่นจะดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: นั่นไงแอบอยากชิมแล้วอ่ะมีอันนึงนี่ที่เป็นกะปิสวรรค
0: ์
1: ตัวไหนนะครับ
0: ตัวนี้ค่ะสีฟ้าค่ะ
3: สีฟ้า
1: ค่ะตัวนี้นะคุณผู้ชมกะปิสวรรค์กินแล้วขึ้นสวรรค์ไหมแม
0: ่ขึ้นเลยค่ะ
3: อร่อยเหมือนขึ้นสวรรค
0: ์อร่อยขึ้นสวรรค์
1: น
0: ี
1: ่กะปิสวรรค์เนี่ยต้องลองชิมนิดนึงได้ไหมพอดีว่ามันตั้งย่อยๆอยู่ตรงนี้ครับต้องลองชิมสักนิดนึง
0: อันนี้คือเมื่อก่อนสมัยโบราณเล่านิดนึงค่ะเวลาไหมคือคนแก่คนเฒ่าอ่ะเขาชอบทำน้ำพริกพอเหลือน้ำพริกเหลือเขาจะไปคั่วค่ะ
1: อันนี้สูตรโซเดียมต่ำเหมือนกันไหมครับ
0: อันนี้สูตรดั้งเดิมค่ะ
3: สูตรดั้งเดิม
1: ทีนี้เราพูดถึงนวัตกรรมลดโซเดียมต้องชิมกับลดโซเดียมนะครับอันนี้คือลดโซเดียมเนาะ
0: ค่ะ
1: โซจึ้งคือดีนวัตกรรมนี้คือดีจริงๆคือกินแล้วรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับประสบการณ์การกินกะปิแบบดั้งเดิมที่เราเคยกินคือด้วยความที่เรารู้ว่านี่คือลดโซเดียมรู้สึกสุขภาพดีเลย รู้สึกว่าถ้าเรากินเนี่ยก็เป็นการเซฟสุขภาพเราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับทีนี้อยากจะรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับนวัตกรรมลดโซเดียมนะครับถ้าเกิดพูดถึงในพันธุ์นี้ลดโซเดียมไปยังไงบ้างเท่าไหร่ยังไง
3: ตัวกะปิอะค่ะเดิมเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียม1กะปิ1ช้อนชาจะมี1ช้อนโต๊ะนะคะจะมีโซเดียมอยู่ปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมซึ่งปริมาณที่แนะนำต่อวันโซเดียมคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นถ้าเรากินกะปิ1ช้อนโต๊ะที่เราทำแกงนะคะก็เท่ากับเรากินเกลือไปแล้วประมาณ 7-8 ช้อนชาศูนย์โทษนะคะ 0.7 ถึง 0.8 ช้อนชา
1: ถือว่าเยอะ
3: ถือว่าเยอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอาหารโดยใช้ตัวกะปิลดโซเดียมหรือซอสกะปิซึ่งลดโซเดียมไป 40% ก็จะลดปริมาณเกลือเหลืออยู่แค่สักประมาณ 0.3 ถึง 0.4 ช้อนชาก็คือลดไปครึ่งเกือบครึ่งต่อครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะดีกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะเพราะถึงแม้กะปิจะเป็นเครื่องปรุงแต่พอเวลาเราไปทำเมนูที่หลากหลายปริมาณโซเดียมเนี่ยก็จะสะสมเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพและต้องการลดปริมาณโซเดียมในระยะยาวค่ะ
1: นี่คือที่มาที่ไปนะครับนั้นคนใต้ที่แบบเรายังไม่อยากทิ้งเรื่องของกะปิแต่อยากจะกินกะปิด้วยและสุขภาพดีด้วยเนี่ยต้องมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของนวัตกรรมกะปิถ้าเคยแล้วนะครับทำพี่ดีบ้างครับพี่ดีครับตอนนี้ในท้องถิ่นที่พี่ลีคุกครีเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือลูกค้าเองตอนนี้เนี่ยผลตอบรับกับนวัตกรรมตัวนี้กับการลดโซเดียมเป็นยังไงบ้าง
0: ดีมากเลยค่ะตอนนี้ที่พี่ไปจัดบูธแล้วก็ไปนำเสนอให้ลูกค้าลองชิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยค่ะกลุ่มผู้สูงวัยจะเน้นที่จะเลือกของตัวกะปิลดโซเดียมเพื่อไปแทนกะปิที่อยู่ในครัวค่ะแล้วก็ในเพจก็ลูกค้าก็ทักมาขายดีค่ะทักมา
1: ค่ะก็คือเริ่มติดตลาดแล้ว
0: ค
1: นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มที่จะหันมารักสุขภาพมากขึ้นถ้าเราเป็นคนใต้แล้วก็ไม่อยากทิ้งกะปิออกจากชีวิตนะครับก็มาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสุขภาพจะดีกว่านะครับถามอาจารย์ขวัญต่อเลยดีครับดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยต่อยอดในเชิงธุรกิจยังไงบ้างเช่นในเรื่องของมีการพัฒนาแบรนด์หรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มไหมครับ
3: สำหรับตัวกะปิลดโซเดียมนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ภายใต้แบรนด์เคยแคร์นะคะเป็นกะปิถ้าเคยเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานนะคะเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเป็นตัวซอสกะปิก้อนนะคะเป็นตัวซอสกะปิปรุงรสที่อยู่ในถุงรีทอร์ตเพาส์สำหรับฉีกแล้วก็สามารถที่จะปรุงหรือทานได้เลยนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงอื่นๆนะคะอย่างเช่นกะปิสวรรค์ก็ต่อไปเป็นกะปิสวรรค์ลดโซเดียมหรือน้ำพริกกะปิลดโซเดียมอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: เท่าที่ฟังก็คือเหมือนนอกจากที่เขาจะผลิตเรื่องของคุณภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพแล้วเรื่องของบรรจุภัณฑ์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ขวัญก็ได้พูดถึงเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับวนกลับไปที่พี่รีหน่อยกลับไปที่ท่าเคยนะครับพูดถึงภูมิปัญญาหน่อยว่าตอนนี้หลังจากที่เราได้มาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะกับท่านอาจารย์ขวัญเนี่ยตอนนี้ภูมิปัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงที่นำมาพัฒนากะปิท่าเคยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
0: ตอนนี้นะคะเราก็ทดลองอาหารตัวใหม่ๆที่ใช้กะปิค่ะแล้วก็ที่ใช้ตัวกะปิลดโซเดียมอย่างเช่นเราจะทำเป็นขนมผูกรักค่ะ
1: ขนม
0: ลองแล้วเราลองแล้วอาจารย์ไปสอนในกลุ่มสอนสมาชิกแล้วแล้วก็เราก็ลองทำกินกันแล้วก็เริ่มที่จะทำขายนะคะขนมผูกรักโดยใช้ซอสกะปิค่ะแล้วก็ซอสกะปิลดโซเดียมและต่อไปก็จะทำเป็นข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวกุ้งที่มีกะปิลดโซเดียมค่ะและยังอีกผลิตภัณฑ์อีกมากมายค่ะจะตามมาค่ะ
1: อีกมากมายนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวเกี๊ยวกะปิท่าเคยที่แรกของโลกข้าวเกี๊ยวที่ใส่กะปิลงไปถามอาจารย์ขวัญนิดนึงสัมพันธ์กับทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็น้องๆเลยนะครับว่านักศึกษานะครับได้โอกาสในการพัฒนาทักษะยังไงบ้างกับการเข้ามาทำงานจริงในชุมชนครับ
3: นักศึกษาได้พัฒนาทักษะวิศวกรสังคมนะคะโดยเน้นในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาความต้องการทรัพยากรภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นแล้วก็นำความรู้นะคะที่ตัวเองมีมาบูรณาการนะคะร่วมคิดร่วมทำกับชุมชนในการวางแผนที่จะแก้ปัญหานะคะจากนั้นก็ลงมือทำสร้างนวัตกรรมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์นะคะและที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องของทักษะการคิดในเชิง นวัตกรรมการสื่อสารการประสานทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งหาไม่ได้จากในห้องเรียนค่ะ
1: นี่ก็คือวิสัยทัศน์ของการสร้างวิศวกรสังคมของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอยากจะให้ท่านอาจารย์ขวัญ นะครับได้ฝากถึงชุมชนที่อยากจะพัฒนาสินค้าท้องถิ่นของตัวเองนิดนึง
3: ค่ะสิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะทุกชุมชนสินค้าเนี่ยมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าของตัวอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการตลาดในการที่จะมาพัฒนาสินค้านะคะรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ค่ะ
1: ในมุมของเรื่องอาหารบ้างดีกว่าครับท่านอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ฝากสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในสาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการครับ
3: สาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการนะคะเป็นสาขาที่ไม่ได้เรียนแค่เรื่องการทำอาหารเพียงอย่างเดียวแต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการยืดอายุการเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ต่อสุขภาพตอบโจทย์ตลาดอาหารในอนาคตและที่สำคัญเราเน้นในเรื่องของการคิดเชิงนวัตกรรมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทำงานจริงในชุมชนจึงเป็นสาขาที่สร้างวิศวกรสังคมและตอบโจทย์กับการทำงานในอนาคตค่ะ
1: วันนี้พูดคุยจริงๆอยากจะพูดคุยเยอะกว่านี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะไปคุยที่มหาลัยเลยครับประชา
3: ค่ะดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจากกะปิพื้นบ้านนะครับสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ใส่ใจผู้บริโภคและนี่ก็คือบทสรุปนะครับว่านวัตกรรมที่ยั่งยืนที่สุดนั่นก็คือการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมต่อยอดในการสร้างรากฐานภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รายการของเรานะฮะหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.สุพรรณิกาศรีบัวทอง สาขานวัตกรรมอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคุณวรรณจุรีสุวรรณรัตน์ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบพระคุณนะครับ
4: ค่ะก็จบไปสำหรับช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะแต่ว่าช่วงของรายการเท่าทันป้องกันภัยยังไม่จบนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์มากๆสำหรับกะปิแล้วก็ซอสปรุงรสกะปิแบบลดโซเดียมนะคะก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับสายสุขภาพนะคะในก็เป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะที่ทางภาคใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวส่งกลับไปทางโฮสต์ภาคเหนือค่ะ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จูนจากทางภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันค่ะ
6: รู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันกับทุกสถานการณ์ภัยกับรายการเท่าทันป้องกันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานี
7: ป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
5: สำหรับในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นในวันนี้ค่ะก็มีอยู่2ภูมิภาคที่จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาคกลางกับคุณกรกนกยิพิกุลกันก่อนเลยค่ะ
8: เตียนะคะไปพร้อมกับนายกกันนะคะไปดูว่านายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมย้ำศักยภาพไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2519ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมืองคาซานเมื่อช่วงค่ำวันที่16มิถุนายน2519ได้รับการต้อนรับจากผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนและสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสซิเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมกับกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกับเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนโดยในปี2569ยังคงมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาความร่วมมือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ไทยกำลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและปฏิรูประเบียบเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆขณะที่การมาตรการ Fast Path Initiative นะคะขออภัยค่ะมีส่วนช่วยให้ไทยนั้นสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้สูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวขณะเดียวกันยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูลผลิตชิป และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกันนี้ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียใน3ด้านที่สำคัญคือด้านที่1 นะคะการเชื่อมโยงไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่จะช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านที่2ก็คือการค้าและการลงทุนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีการกระจายตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยรัสเซียมีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกสามารถเกื้อหนุนและต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีพร้อมยินดีต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ไทยก็ยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างเป็นมิตรต่อสิ่งการเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงได้ให้ความสำคัญกับการเจรจาการตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอนาคตการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนนะคะไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีประมาณ2ล้านคนต่อปีพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะนอกจากนี้ในปี2570นะคะไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทได้แก่บริษัท CPF รัสเซียจำกัดดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจด้านการกีฬาและเสื้อผ้ากีฬาพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรวมถึงต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกทั้งการที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยระหว่างรัสเซียรวมถึงการผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลกอันจะนำมาสู่ประโยชน์การกินดีอยู่ดีของประชาชนในระยะยาวโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานันบันเกียมูอิสตัดดินวัดดาวเลาะนะคะแห่งบูนายดารุสลามยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันได้แก่ด้านการเกษตรไทยให้ความสนใจต่อการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับฝ่ายบรูไนในรายละเอียดต่อไป ด้านความมั่นคงทางอาหารเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ของบรูไนและก็แสดงความพร้อมในการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนมากขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารระหว่างทั้งสองประเทศด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านสาธารณสุขนายกรัฐมนตรียินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล BNH ของไทยกับเจรูดงพาร์คเมดิคอลเซ็นเตอร์ของบรูไนซึ่งครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์การส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาในประเทศไทยด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับบรูไนซึ่งมีความพร้อมสำหรับการลงทุนสำหรับการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในโอกาสอันใกล้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนภาคเอกชนของบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันนะคะนายกร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะติดตามข่าวสารแล้วก็ทำในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเพื่อเราจะต่อภาพจิ๊กซอให้มีความสวยสดงดงามสมบูรณ์และคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันค่ะส่งกลับไปที่ภาคเหนือค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสำหรับในเตือนภัยแขกประเด็นวันนี้นะคะภาคเหนือก็มีประเด็นเรื่องของมหาดไทยค่ะกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายน2569ค่ะตามที่กรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่3มิถุนายน2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้กำชับทุกอำเภอและหมู่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาติดตามประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มาดำเนินการรักษาสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในวันที่ขออภัยค่ะภายในเวลา 23:00 นค่ะด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่ควรได้รับดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายเดิมค่ะหรือว่ากลุ่มประชาชนที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะแต่ยังไม่ได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางของทางการคลังค่ะก็ได้แก่เว็บไซต์ของโครงการค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าธนาคารที่เปิดรับลงทะเบียน5แห่งค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าสามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยและผู้นำชุมชนให้ช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มประชากรที่ตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขอความช่วยเหลือจำนวน1ล้านกว่าคนค่ะได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 974,724 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 93.05 ค่ะยังคงเหลืออีก 72,796 คนโดยได้กำชับให้ทุกพื้นที่จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านค่ะให้แล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายน2569เพื่อร่วมการตรวจสอบและรับรองบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะกลุ่มที่3ค่ะคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อเดิมค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 4,375,589 คนค่ะ ด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะก็ได้กำชับทุกจังหวัดทุกอำเภอเร่งดำเนินการผ่านกลไกกรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการค่ะตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569ก่อนเวลา 5:59 ค่ะเพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่อไปค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรักษาสิทธิ์รีบติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเร็วเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและความช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐนั่นเองค่ะกระทรวงการคลังค่ะจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างค่ะโครงการไทยช่วยไทย +60/40 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าในการเข้าถึงเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงโดยกรมการปกครองก็ได้กำชับทั้งจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทุกช่องทางในพื้นที่ค่ะ เพื่อให้ประชาชนและร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกและครบถ้วนนั่นเองค่ะสำหรับร้านค้ารายเดิมค่ะสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ค่ะสำหรับร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามากันในช่วงของเที่ยวท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางกันค่ะ
7: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
5: เอาละค่ะสำหรับช่วงเพื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้ภาคใต้จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามได้กับคุณไร้ฉายินดีเลยค่ะ
9: ขอบคุณค่ะภาคใต้นะคะวันนี้พาไปที่งานไพร์ที่สมุยนะคะชื่อว่าสมุย Hospitality Pride Icon ค่ะ2026นะคะกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการของเกาะสมุยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกนะคะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยต่างใฝ่ฝันที่จะมาเยือนทีนี้เมื่อพูดถึงเกาะสมุยค่ะหลายคนก็อาจจะนึกถึงชายหาดที่สวยงามนะคะน้ำทะเลใสธรรมชาติอันสมบูรณ์แล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่มีเอกลักษณ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากประทับใจจนอยากที่จะกลับมาเยือนซ้ำนะคะนั่นก็คือการบริการค่ะหรือว่า hospitality นะคะที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มค่ะความจริงใจแล้วก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวเกาะสมุยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีงานสมุยHospitality ค่ะ Pride Icon 2026นะคะเพื่อที่จะเชิดชูแล้วก็ยกย่องค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนะคะทั้งในภาคโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารค่ะบริษัทชั้นนำนะคะแล้วก็สภาการคมนาคมค่ะการธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวซึ่งก็ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาะสมุยนะคะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแต่เรื่องของการมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นนะคะแต่ว่ายังเป็น เวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการแล้วก็บุคลากรค่ะในสายงานเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยนะคะซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั่วโลกนะคะก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงปัจจัยด้านของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเกาะสมุยเนี่ยยังคงสามารถที่จะรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยคำว่า hospitality นะคะหรือว่าการบริการที่ดีนะคะก็ไม่ได้เพียงแต่เรื่องของการบริการแต่ว่ายังสามารถที่จะดูแลเอาใจใส่นะคะสร้างประสบการณ์ที่ดีได้ด้วยโดยงานนี้นะคะบอกว่าจะจัดขึ้นในวันที่25 มิถุนายน 2569นะคะตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มนะคะใครที่ดูอยู่ทางหน้าเพจ Facebook เนี่ยสามารถที่จะกดสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้นะคะได้เลยนะก็ไปเที่ยวกันได้สำหรับงานสมุยนะคะ Pride Hospitality Icon 2026ค่ะค่ะเดี๋ยวส่งกลับไปที่ทางภาคเหนือโฮสต์ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางนะคะที่ภาคใต้ได้เชิญชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานกันที่สมุยนั่นเองค่ะใครที่สนใจก็สามารถลองไปได้นะคะก็ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้านความหลากหลายดูค่ะเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเอาละคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยแล้วนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญา4ภูมิภาคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะติดตามเราใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะและทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เราทั้ง3ทั้ง4ภูมิภาคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Netgen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200 บาทรับส่วนลดทันที100 บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23 มิถุนายน 2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
16: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
11: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI Passport เพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ
17: นายพัทระอนันตสิทธิ์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชวิศาประทุมมารายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
18: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรก การเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
19: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น
21: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569 16:14 น.อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz กับการทักทายงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะ043-236-726นะคะกับวันนี้แนะนำกันทักทายกันกับงานเพลงของความคิดถึงกำลังเดินทางจากโกไข่นะคะนำมาฝากในยามเย็นๆกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะ043-236-726ค่ะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันบ้างลาสาวแม่กรองค่ะ

2งานเพลงผ่านไปค่ะกับช่วงเวลารายการสวัสดีขอนแก่นกับเดย่าค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะกับช่วงยามเย็นๆจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของงานพรายมันค่ะการเปิดพื้นที่แห่งนะคะก่อนจะไปถึงเรื่องราวพายมันที่ขอนแก่นเรามาถึงงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดอุดรธานีกันก่อนค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของการเปิดพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจค่ะสู่การต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปนะคะเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ19ถึง21มิถุนายน2569ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะพบกับเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกดร.สรินดาจามนมานค่ะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่นและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายค่ะพบกันนะคะกับงานนี้ได้ในวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีไปสัมผัสเสน่ห์แฟชั่นไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบซอฟต์พาวเวอร์ไทยกับการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศมากกว่า100ผลิตภัณฑ์ค่ะโดยพิเศษนะคะก็จะพบกับแฟชั่นโชว์สุดตระการ

แก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับงานนี้ซึ่งจัดขึ้น19ถึง21มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะกับการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากล นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะสักครู่นี้มี FC จากอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะบอกว่าฟังสวทขอนแก่นชัดเจนแล้วฟังมานานแล้วอยากจะขอเพลงนี้ส่งงานเพลงนี้ถึงคุณผู้ฟังที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยและฝากถึงคุณผู้ฟังทุกคนค่ะแก่งคอยก้านแก้วสุพรรณค่ะ

ค่ะอยู่ในช่วงเวลาของรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะกับยามเย็นๆนะคะสักครู่นี้สายจากคุณผู้ฟังทางอำเภออุบลรัตน์ขอบพระคุณมากค่ะที่ส่งกำลังใจถึงกันนะคะกับตอนท้ายของรายการค่ะมีข่าวคราวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจค่ะ Pride for All เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะซึ่งกิจกรรมพิเศษนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า Feel All Your Feeling at ร้อยแก่นสารสินชวนทุกเพศทุกวัยมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายปล่อยพลังความสุขสนานอย่างเท่าเทียมค่ะโดยมีไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานค่ะร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสานสไตล์นุ่งสบายใส่ยีนนั่นเอง

พื่อที่จะร่วมขบวนพาเหรดFeel Amazing Thailand ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวน 2,000 ท่านแรกค่ะจะได้รับสายสะพาย Amazing Thailand Pride for All 2026เป็นที่ระลึกด้วยนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายน2569ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้หรือสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpageททสำนักงานขอนแก่นได้ค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังจากหนองหินจังหวัดเลยคุณผู้ฟังจากเขื่อนอุบลรัตน์และท่านอื่นๆนะคะที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกับเดย่าในใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กมันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ.2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับลูกที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

0: ลูก
1: ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่ศูนย์ประมงค่ะที่ศูนย์ประมงเพื่อจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องการเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเขาจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แน่นอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็จะให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็และแบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและไปการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องคุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
1: ค าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักและวิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
0: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทศประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวกับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่กรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร. ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์
8: นางสาวลลิตาเพลิดเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีหมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
11: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
10: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
11: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
10: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
11: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
10: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
11: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
12: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
13: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้ พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
14: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิภาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิภายาวเด้อพี่

สื่อว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเกียงซอยม่อยคือข่อยตะลิงสั้นล่างเถียเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนล่างเถือลูกบ้านสอนปุ้มหูพ่อพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพ่อกันปลูกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5ไปเรื่อยหอด18นาฬิกานั่นแหละส่วนแรงๆหยิบเอาเรื่องเล่าคร่าวๆต่างๆมาปวดมาคุยกับพี่กำนองให้ได้ฟังกันเรื่องของกฎหมายแน่เรื่องของสุขภาพแน่เรื่องจิปาทะนั่นแหละแต่ว่ากันเน้นมากไปทางเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการเกษตรเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยเรียกว่าเอาหลากหลายกันแล้วกันมาปวดสู่พี่น้องทั้งบ้านได้รับฟังกันสำหรับผู้ลงคนนะครับตอนแรกๆนี่ก็อาศัยกำลังเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกลับซองครับเป็นเกษตรกรว่าขึ้นรถขึ้นล่ากลับบ้านกลับซองว่าที่ต้องอีแตกกับสำรวจตรวจตรากันดีๆด้วยความเป็นห่วงเนี่ยไฟหนองไฟหนาให้มันติดไฟทงไฟถ่ายกับให้มันมีโผล่ขึ้นมาจากไฟหน้าพบมาเสดือดขึ้นมาไม่ต่ำก็ลงกระบายก็สิงยากอีกขันว่ามีอีลีก็เอาแผ่นซีดีเป้าไปแขวนในหางหลังก็จะเห็นเพราะว่าคนขับรถยนต์เนี่ยมันเหลียวไม่ค่อยเห็นเลยรถอีแตกแม่ประเด็นพุ่มพูนี่แหละอันตรายที่สุดนะเพราะนั้นการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะนั้นก็ดูแลจากความสุขคนนะหรือว่าถ้าเป็นผู้ที่ขับรถขับได้อยู่ตอนนี้การใส่ความระมัดระวังขับรถยนต์มีแต่คนหัวร้อนหัวร้อนเพราะมันเอามือไปจับหัวเราหัวร้อนคือมันเครียดง่ายนะคนสมัยนี้จะเป็นยังไงเครียดง่ายการสิเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาหลายๆอย่างละแต่ว่าสมัยก่อนก็ไม่เครียดแค่ปัญหาดอกสมัยนี้มันเครียดเร็วแล้วอีกอย่างนึงก็คือคันได้ขับรถมันสิมีความรู้สึกเป็นแบบแปลกๆเนี่ยก็คือมันดีเจแรมก็จะอ่านหนังสือจิตวิทยาคือขันดูในรถเนี่ยทุกคนสิมีความรู้สึกว่าอันนี้คืออาณาจักรเจ้าของเป็นมีความรู้สึกไปรถเองเราได้ว่านี่คืออาณาเขตเจ้าของอาณาจักรเจ้าของผู้ใดสิมาย่างกลายบ่ได้ผู้ใดสิมาต่อยมาแตะบ่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาหัวร้อนนี่แหละคันย่างต่ำกันไม่เครียดอะไรกันได้คนไปย่างต่ำกันมีแต่ขอโทษกันเด้วายกันเด้ขอโทษจ้าขอโทษครับเวลาได้คันย่างยืนในงานต่ำกันแต่ว่าขันเป็นรถเนี่ยบอท่านได้ต่ำกันจ่อยได้เครียดหรอไหมเห็นเขารถเขาขี่มาเขาแซงขวามาเขาเข่าซ้ายจ่อพอดเครียดแบบว่าศูนย์หลายแต่จริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีอาณาจักรทฤษฎีอาณาเขตนี่แหละครับผมเขามีความรู้สึกว่าอันนี้คือของเจ้าของมันก็เลยเครียดกันไงเพราะนั่นขันเครียดกันตั้งสติแล้วก็เลยขับรถขับลากกันเลยจะไปหาเครียดเหรอขันเวลามันเครียดก็สังเกตจิตเจ้าของอ่ะมันกำลังเครียดตัวนี้จริงๆกับบางคนสิเครียดนั่นแหละคันมีสติในทางด้านหนึ่งก็มีเจริญเมาดูที่ได้เรื่องมันบ่มีผู้ใดตั้งใจมาขับรถหาเรื่องกันขับรถไปบนถนนมันมีออกซ้ายแน่ออกขวาเนี่ยมันก็เกิดจากอย่างลบหมาลบเป็ดลบไก่ลบผู้อื่นลบนั่นลบนี่ไปนั่นละเนาะเพราะนั้นขับรถไปกับยาสะเครียดให้กันและอีกอย่างหนึ่งขันบ่สมบ้าพักวันสี่แซงกับยาสับไปแซงสิเป้าไปใส่แม่แล้วดิเจแดงเจ้าเท่าเราเจ้าก็บ่เฝ้าหรอกไปไว้รุ่นเนี่ยเขาเฝ้าเรียนนี่เห็นว่าดิเจแดงก็เคยสังเกตหรอกผู้เฝ้าแล้วนะคุ้มแซงสิล่มสิตายแซงอยู่หันล่ะนี่จีขับขันบ่เป็นแต่แซงกันแซงไปอยู่หันล่ะใต้ดิเจแดงขับไปแค่60ประมาณนี้ล่ะแต่ไปฟ้อกันอยู่ไฟแดงคือเก่าก็บ่ได้ไปเกินกันเพราะปานใดดอกมันจะดังค่อยๆไปค่อยๆมาเอาชีวิตจะกองให้มันปลอดภัยนะครับปลอดภัยน่ะดีที่สุดเนาะเมื่อนี้เดินทางมาพร้อมกันครับผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพพืชก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมพืชเป็นผงอะมิโนเข้มข้นนะครับมีสารอาหารมากกว่า24ชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจะแดงภาคภูมิใจว่าเอาไปใส่แล้วสิประทับใจดีครับเอาไปผสมน้ำฉีดพืชได้ทุกชนิดฉีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดได้ทุกชนิดคืออย่างคันว่าแต่มันกกไม่เนี่ยฉีดได้เหมือนฉีดเรางามอีอย่างละกกไม่เพื่อทุกชนิดแล้วกันฉีดงายากระง่ามหมดแล้วเอาไปฉีดพักพักกระง่ามฉีดเข่ากระง่ามฉีดมั่นมั่นกระง่ามฉีดอ้อยอ้อยกระง่ามเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมพืชนะเอาไปซอยกระตุ้นเซลล์พืชให้เพิ่นทำงานได้ดีขึ้นแล้วเพิ่นกระสีแข็งแรงหาอาหารเก่งเริ่มเติบโตได้เป็นปกติได้ดีก็ปกติผุดไปเป็นยังคือดีทางดีแน่เถอะว่าดีจังไหนมันเป็นส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุ 100% ผ
ผ่านกระบวนการสกัดจากธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติธาตุอาหารร่องจากธรรมชาติธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติและจะที่กรดอะมิโนจากธรรมชาติคือเอามาจากธรรมชาติทั้งหมดเป็นสารเคมีเลยคือประกอบให้ต่อก้นไส้และก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเลน้ำลึกบวกกับสารสกัดขี้เหล็กนะครับซึ่งเอามาผสมกันในซองนะครับผสมคลุกเข้ากันแล้วก็เป็นผงสีดำๆดีเจแดงก็เลยตั้งยี่ห้อว่าผงดำกาแดงนะคุณได้โทรมาทางสื่อก็บอกว่าอันซื้อผงดำกาแดงแน่นะผงก็เป็นผงแดงกาดำได้ซื้อผงดำกาแดงแน่หนึ่งซองราคาเต็ม369 บาทดีเจแดงบอกขายดีเจแดงลดราคาให้พี่น้องเลย 20% เหลือแค่295 บาทนะรับรองผลมาผู้ใดเอาไปใส่ประทับใจนะครับมาขัดมาเนี่ยเนี่ยไปหาซื้อมาขออนุญาตเอ้ยซื้อเนี่ยคุณแม่จากข้างเขาสวนกวงเนี่ยคุณแม่บุญคู่ดวงเนตรว่าเพิ่นมากหลายเพิ่นว่าเอาไปฉีดเรางามอัศจรรย์ละสั่นนี่สั่งมารอบ2รอบ3แล้วนี่เห็นบ่เพราะนั่นก็ทดลองใจเบิ้งก็พี่น้องผู้ใดยังจะคิดคาราคาสร้างในใจอยู่เอ้ยมันสิดีอีหลีบ่าเบ้ากับเบ้าเอาของขี้ไรมาขายขันเอาของขี้ไรมาขายจากอายคนเอาไปสีแล้วบ่ดีโทษมาให้กันว่ามันบ่เมียนเนี่ยแล้วมันสิเมียปากเปียกปากแฉขันเอาของบ่ดีมาขายคือเบ้าขายอยู่หันแล้วว่าว่าคนเอาไปสื่อเทียบสื่อไปใส่เทียบเดียวก็เศร้าสื่อจ่อยแต่ว่าอันนี้มีการสื่อซ้ำยืนยันการันตีคุณภาพโดยการสื่อซ้ำของเกษตรกรที่โทรมาสื่อผงดำกาแดงของดีเจแดง1,295 บาทส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะพัสดุเก็บเงินปลายทางโทรมาสั่งสื่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824จดนำมาท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเก็บกระดาษปากกาไว้เพราะสังเกตเตรียมโทรศัพท์ใบช่วงหน้าแล้วก็จดอีกหนึ่งกระดาษกันเนาะสำหรับคนที่โทรมาสร้างเสื้อขอไปครับมันเป็นอย่างคือดีครับแกละดีเจแดงของเก่าว่าดีจังไหนมันมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบแล้วมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่มันมีอยู่ในกระสอบปุ๋ยเคมีแหละธาตุอาหารตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเด็ดเนี่ยใส่เข้าไปให้พอพืชต้องการแล้วก็ธาตุอาหารร่องที่ได้จากธรรมชาติหรืออาหารร่องหลักๆที่ดีเจแดงใส่เข้าไปมีแคลเซียมแมกนีเซียมกับกรรมฐานอันนี้จำเป็นพืชจำเป็นต้องเอาไปใส่เพราะมันเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของวิตามินและก็โปรตีนและจำเป็นต้องใส่แต่มันเป็นซอยเรื่องการสั่งคอร์ฟิลซอยพืชมันจะเริ่มเติบโตไอ้ห่าพืชมันเดินดีหน้ากันหลากพืชมันเดินดีมันก็หาอาหารได้เก่งหลักเหตุเนี่ยพืชแข็งแรงทนต่อสภาพความเครียดคือความอากาศร้อนอากาศเย็นพวกนี้แหละเรามีธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติที่ดีเจแดงใส่เข้าไปอีกแบบโตเป็นโบรอนห้องแดงข้อลีนเล็กแมงกานีสโพลิวิตามินสังกะสีนี่เกิดอันนี้แบบโตใส่เข้าไปเพื่อสิให้อันย่ามเพิ่นสิอยากใส่ย่ามพืชอยากใส่ประโยชน์มันสิได้ใส่ได้เลยบางทีในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบ่มีการตรวจวัดคุณภาพดินเนี่ยบ่มีการตรวจสอบในวัดดินมันมีสารอาหารตัวใดอยู่หาทั้งเกลือบางแปลงมันขาดโบรอนเฮ็ดจังได๋ล่ะพืชเฮาต้องการใส่โบรอนมันบ่มีที่จะแดงแล้วใส่กันเข้าไปก่อนบางแปลงนี่ครับขาดสังกะสีจังซี่ก็เป็นสังกะสีมุ่งแต่หน้าได้ธาตุสังกะสีธาตุแร่ธาตุสังกะสีซึ่งแร่ธาตุสังกะสีเวลาพืชขาดนี่พี่น้องฮู้บ่มันบ่แสดงอาการเด้มันเป็นสิแสดงอาการพุ่นแล้วครับตอนมันสิออกผลผลิตพุ่นแล้วตอนเป็นเล็กน้อยอยู่ตอนเป็นต้นกล้าอยู่น้อยพอใหญ่ขึ้นไปก็บ่ค่อยแสดงอาการขาดสังกะสีเด้ไปแสดงก่อนออกดอกออกด้วยพุ่นโอ้ยปลูกแม่แฝดลมแฝดตายบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยจ่อยย้อนเปิ้นขาดธาตุอาหารประดิษฐ์แดงก็ได้ใส่เข้าไปเห็นเหมือนก็ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารร่องอาหารเสริมพวกกรดอะมิโนนี่พวกกรดกลูตามิกโอลีนซิเตอินไอโซลิวซีนแอสปาร์ติกกรดทีโอนีนอะลานีนฮิตติดีนไทโรซีนกิโตเฟนอะจีนีนไกซีนโอ้ยหลายดิฉันใส่เข้าไปให้เหมือนรับรองรับประกันว่างามเนาะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจลดนะ295 บาทโอ๊กไลละ29.50 บาทเราไปเสียเพราะว่ามันเสียใน10 ไลพุ่นน่ะซองนึงน่ะก็โอ๊กไลละ29.50 บาทนั้นก็ตัดสินใจนะพี่น้องเด้อเมื่อนี้นะครับอยากเล่าเรื่องหยังสู่พี่น้องฟังจะไปหาข้อมูลมาดิจิแดงกับคนเก่งปานใดเด้แต่ว่าไปหาข้อมูลมาเล่าสู่ฟังเล่าสู่ว่าดิจิแดงมาฮู้เรื่องสู่เรื่องแต่ไอ้สิไปฮู้ว่าสู่เรื่องสู่ราวเนาะก็ไปหาเก็บเลขผสมหน่อยอันข้อมูลอันใดเป็นตามหม้อสู่ฟังกับหม้อสู่ฟังเนาะผมเพราะว่าพี่น้องบางทีอาจสิบ่มีเวลาในการไปศึกษาหาข้อมูลก็อาศัยฟังวิทยุไปพอได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละน้อยเนาะตื่นกันไปคนเฮามันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเด็กการเรียนรู้เขาบอกว่าให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่าเศร้าเลี่ยนคนเฮาบ่แม่นว่าจบป.4มาแล้วเศร้าเลี่ยนจบม.6มาแล้วเศร้าเลี่ยนบ่ได้เด้อ

บางทีรถมัดนะนะบางทีก็รถไฟฟ้ามาขายนะอันอ่านหนังสือตัวโยกเลยได้อ่านหลายกับฉลาดหลายกับหูหลายมีแรงบันดาลใจหลายให้ลูกขึ้นมาเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าบ่อ่านมันก็บ่มีความรู้มันบ่รู้โลกมันคิดอีหยังเพราะฉะนั้นอ่านผู้ใดอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าของน่ะอ่านหนังสือลองเบิ่งอ่านแค่มือละนาก็ได้ดีๆจะได้กล้าท้าได้ครับผู้ใดกล้าอ่านหนังสือปัญหามันคือเฮาชอบอ่านแหละแม่ตอนนี้เฮาบ่อ่านหนังสือแล้วเฮามีแต่ความเชื่อแล้วบ้าๆจนไปเสียไข่นี่บัดว่าหนังสือบ่ได้อ่านเด้ความรู้โป่งออกมาเองปัญญาคุณแล้วแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการศึกษาการหาหนังสือมาอ่านเนาะอย่างตอนเนี้ยการเหตุการณ์เกษตรเนาะมันมีความรู้ใหม่ๆเรื่องของการใส่ไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มาพี่น้องไตรโคเดอร์มาที่เขาเอามาใส่ในพืชครับเห็ดในพืชมันแข็งแรงแล้วมีเกษตรกรแต่เก่งอีกว่าหัดเอาไตรโคเดอร์มามาบวกกับบาซิลัสเสือบาซิลัสเสือไตรโคเดอร์มา2ตัวบวกกันกลายเป็นคู่หูมหาโหดเป็นว่าเนี่ยมีเกแดงไปหามาเบิ่งนี่คู่หูมหาโหดสามารถปราบโรคพืชแล้วก็สามารถคุมโรคได้ด้วยซอยให้พืชมันแข็งแรงให้มันเก่งขึ้นเวลาพี่น้องได้ยินคำว่าไตโคเดอร์มากับบาซิลัสหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ว่ามันเป็นเสื้ออันดีเอาไว้คุมโรคนะครับแต่ว่าอันสองชนิดนี้ครับมันไม่ได้เป็นแค่อันเสื้อจุลินทรีย์คุมโรคในดินเท่านั้นเด้คือสมัยก่อนเขาบอกเอาไตรโคเดอร์มามาคุมโรคคุมเชื้อราในดินนั่นสิเนาะมันเป็นขัดเอามาที่เอามาแท็กทีมกันนะมันเป็นเหมือนกับคนละสายพันธุ์ไปเหตุการณ์จะมันเหตุการณ์แบบเข่าขากันเนี่ยนะครับเขาจะเอาคนพบว่าไตรโคเดอร์มากับตัวบาซิลัสมันเหตุเรียกเข่าขากันครับเอามาใส่คู่กันนะพี่น้องทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือไตรโคเดอร์มาบวกกับบาซิลัสไตรโคเดอร์มามันจะเข้าไปยึดพื้นที่รอบหลักรอบห้างเวลาเขาไปเอาไตรโคเดอร์มาพี่น้องบอกผมจากไตรโคเดอร์มาพี่น้องไปถามมอริดาสาในหมู่บ้านมอริดาสาเป็นหูยดอกทุกหมู่บ้านก็ได้รับการอบรมจากหัวหน้าเกษตรพี่น้องบ้างไตรโคเดอร์มาอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมันยังไตรโคเดอร์มาก็ลองเสิร์ชหาได้ข้อมูลในโทรศัพท์ประธานกันยางไปร้านขายวัสดุการเกษตรร้านขายยาเคมีเกษตรก็เสียไปถามเบิ่งไตรโคเดอร์มามันเป็นอย่างเบาสุภาพแง่เขากับสีเบาสุภาพเป็นฉากเป็นฉากหรอกเวลาไตโคเดอร์มาเดี๋ยวเขาใส่ลงไปได้แปลงเกษตรเท่านี้ครับมันสิขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็ไปยืดพื้นที่รอบๆกับหากกไม้นี่แหละหากเขาหากพืชหากพัดหากทุกอย่างต้นไม้ที่เขาปลูกกันละมันสิจะเริ่มเติบโตได้เร็วแล้วก็แข็งแกร่งทนท่านทนต่อสภาพแวดล้อมมีความสามารถในการเข้าทำลายเชื้อรานี่คือประโยชน์ของไตโคเดอร์มาเก่งคักแต่พอเชื้อรามันสิขาดกินทันทีเลยเพราะว่าต้นไม้ต้นไรนี่ครับมีเชื้อราไปเกิดก็สิตายรวดนะโลกตัวอย่างผู้ใดปลูกอันมาทุเรียนนี่สมมติผู้ใดมันมีคนเคยปลูกทุเรียนบ่ส่วนมากเชื้อรามักสิเขาทำลายเขาก็ใส่พวกนี้นะไปโคเดมาเขาไปจัดการพวกเชื้อราให้มันตายต่อโรคบางชนิดตายอันเซตประกอบดองย้อนอันไปโคเดมาเนี่ยครับผลิตเอนไซม์แล้วก็มีกลไกที่ไปบวกกันกับตัวเชื้อบาซิลัสยอสอันบอกบ้างว่าเนื้อหันมันได้ออกฤทธิ์เขาเรียกว่าเสริมฤทธิ์กันเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตในพร้อมแล้วก็ซอยให้ต้นพืชมันมีภูมิคุ้มกันผู้ควบคุมที่ดีขึ้นแล้วก็นักวิชาการเขาเจ้ากับวิจัยนี่แหละพี่น้องวิจัยมีงานวิจัยหลายชิ้นเขาบอกว่าจุลินทรีย์มันสองตัวเนี่ยมันมีบทบาทนะครับในการซอยเหลือส่งเสริมให้พืชมันแข็งแรงแล้วยิ่งเขาทดลองเอามาใส่รวมกันเนี่ยที่ว่าไว้นี่แหละคือเอาสองเสริมสองตัวเนี่ยมาบวกกันมันก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเรื่องขอแรกเลยก็คือมันควบคุมโรคควบคุมโรคได้หลายและก็มีประสิทธิภาพสูงไตรโคเดอร์มามันคือเชื้อราดีเชื้อรานิสัยดีและกับบาซิลัสมันเป็นแบคทีเรียที่นิสัยดีมันเป็นตัวลายเนี่ยเพราะนั้นทั้งสองตัวมันก็เลยมีกลไกในการเหตุงานที่เรียกว่าถึงแม้จะมีกลไกการทำงานที่ต่างกันเพราะเอามาโฮบกันมันก็เลยมีหลายฟังก์ชันมีหลายกระบวนการมีด่านป้องกันโรคได้เชื้อเดียวที่เขาใส่ลงไปเรียกว่าเป็นการแข่งขันแย่งพื้นที่และก็อาหารกับเชื้อโรคเห็นไหมมันนี่พระเอกไปมันจากสมมติหนึ่งถึงหมู่บ้านหนึ่งมีแต่ขี่กระม้อยนะเจ้าบ้านเดือดร้อนขี่กระม้อยหลายปวดเขาก็เติมตำรวจเข้าไปตัวบัตรตัดสินตำรวจเข้าไปพวกไล่จับขี่กระม้อยจับได้อาศิจับได้บ่เหมือดอกอาศิเหลือเนี่ยแต่มาควบเดือดร้อนมันก็สิหน่อยโรคจังจะเพราะนั้นตัวไตรโคเดอร์มากับบาซิลัสสองตัวนี่แหละทำหน้าที่ไปไล่จับซุ่มเชื้อผู้ร้ายนี่แหละและที่สำคัญคือเพิ่นสร้างสารต

านจุลินทรีย์ความต้านจุลินทรีย์ที่เป็นโตผู้ร้ายอยู่ละแล้วที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือผลิตเอนไซม์สองตัวเนี่ยมันสิผลิตเอนไซม์เอามาย่อยผนังเซลล์ของเชื้อโรคเพิ่นรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นเชื้อตัวร้ายเนี่ยบ่ดีเพิ่นก็สิผลิตเอนไซม์มาย่อยพวกนี้ให้ดับแนวไปเบิดให้เหลือแต่เพิ่นน่ะนะให้เหลือต้านไซโคเดม่านะกับบาซิลัส2ตัวผลิตเอนไซม์มาย่อยพวกผนังเชื้อโรคเลยแล้วไปซอยกระตุ้นเพื่อนะครับให้มันคือด้วยตัวเพื่อนอ่ะ มันสิมีระบบป้องกันโตเองอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแค่เพื่อนไอ้โคตรก็มีระบบเอาตัวรอดอ่ะยีนแห่งการเอาตัวรอดกันเสียนะมันสิไปกระตุ้นเพื่อนให้เปิดระบบป้องกันตัวเองในการเอาตัวรอดนะให้มันเกิดเร็วก้อนที่ทุกอย่างสิสายเกินไปเห็นป่ะฤทธิ์ของไตโคเดม่ามาบวกกับบาซิลัส2ตัวเขาจะเอาใส่ไตโคเดม่ารวมกับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะพวกบาซิลัสนี่ล่ะนะอะไรว่าเสริมฤทธิ์กันเพราะนั้นผู้ใดที่เคยใส่กระล่องไปหา2ตัวนี่มาบวกกันกระล่องใส่เบิ่งก็คันว่าสิจักสิไปหาจังไหนมาจังไหนบวกกันจังไหนจังสิเนาะก็ไปถามผู้น่ะอันวนาเกษตรเพิ่นเพิ่นกันใหญ่ก็รู้เพิ่นเติบไปแต่ว่าคันเฮารู้ว่าได้ตลาดมันมีขายอยู่มีไตรโคเดม่ากับบาซิลัสนี่เขามีขายกันอยู่เอาไปซื้อ2อย่างนี้ผสมกันแล้วเอามาใส่มันสิไปซอยส่งเสริมการเจริญเติบโตแล้วก็คอดีของคูหูเนี่ยที่ใส่คู่กันนี่ครับมันบ่ได้ประยุทธ์แก่เรื่องการคุ้มโลกเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายงานวิจัยเขาจะวิจัยเขาจะพ่อว่าพ่อตาหากของเพื่อนนะครับมันปลอดภัยมันบ่ถือเชื้อราตัวลายตัวซุ่มบดีเนี่ยครับเขาทำลายเนี่ยเพื่อนมันก็สิเอาเรียกว่าเอาธาตุอาหารเอาพลังชีวิตจากของนี่ครับเอาแห้งจากของนี่ครับไปใส่ในการไงในการจะเริ่มเติบโตออกดอกออกผลออกด้วยดีๆให้ผลผลิตสูงขึ้นนะแทนที่จะเอากำลังจากของนี่มาสู่กับเชื้อโรคก็ได้กับเอากำลังจากของไปเก็บให้เกิดดอกออกผลแล้วก็ซอยให้หากมันจะเริ่มเติบโตได้ดีนะต้นมันก็สิบ่ซอบนะตั้งโตได้เร็วไงเร็วขึ้นเนาะนี่เห็นบอกกลุ่มของไตโคเดม่านะครับบวกกับบาซิลัสมันอยู่รวมกันแบบพระเอกสองคนคิดถึงพระเอกกับสิเป็นสรพงษ์กับสมบัติกันเสียนะอยู่ร่วมกันสลายกันปราบดาบรัศกรปราบพิภพภูพิญโยเชื้อสองตัวนอกจากการแสดงออกของเพื่อที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าเราเวลาเอาไปใส่เนี่ยมันก็มีนักวิชาการว่ามันงามอยู่กับจริงแต่เขาเลยเอาศึกษาลงไปเลิกไปเอกนะศึกษาเลือกลูกไปเอกศึกษาแล้วเนี่ยรับของแล้วนั่นแหละเขาพบว่าเชื้อทั้งสองชนิดนี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการของยีนเพื่อนนะพี่น้องเขาศึกษาไปถึงยีนของเพื่อนเนี่ยเฮ็ดให้ยีนเพื่อนมันมีการแอคชั่นกับภาษาเขาเรียกอย่างไรลูกขึ้นไม่เฮ็ดแยกนะมันมียีนบางตัวขี้ข้านไม่เฮ็ดแยกนะมันก็ไปกระตุ้นในยีนตัวนั้นนะครับลูกขึ้นไม่เฮ็ดแยกซอยกระตุ้นเนี่ยเพื่อนมันจะเริ่มเติบโตนี่เขาเจ้าคนพบเกิดก็ให้เกิดสารชนิดต่างๆที่บอกที่เรียกว่าเอามาเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาใหม่ที่ที่เพื่อนมันสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่อันนี้เป็นตังยึดตังง้อสารสองตัวนะครับที่มันเชื่อสองตัวที่มันทำงานร่วมกันนี่เห็นบอกมันการทำงานของมันคือบางยาเนี่ยเขาไม่ต้องลงลึกว่ามันทำงานอะไรแต่ว่าเขาหูแล้วว่าอ๋อขันสองตัวนี้บวกกันมันจะทำงานดีขึ้นบวกกันกับผงดำกายแดงน้ำเถ่เขาโกจะขอแค่น้อยหนึ่งฉีดอันนี้แน่อันนั้นแน่ผงดำกายแดงก็ไปซอยเสริมประสิทธิภาพพอผงดำกายแดงเนี่ยก็เป็นสารกระตุ้นเซลล์เพื่อนสารกระตุ้นเซลล์เพื่อนให้เพื่อนจะเริ่มเติบโตเพื่อนไม่ต้องสิผลิตถาดอาหารผลิตลูกผลิตเต้าให้เขาได้ใส่สอยไปเมื่อวัดก้อนนี่ดีเจแดงก็ว่าเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนี่แหละเนาะเพื่อสิย้ำสามารถที่จะกันเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าเกษตรกรต้องมือว่านี่ดีเจแดงก็ไปอบรมลูกค้าอยู่แถวอำเภอมันจากคิรีอบรมในโครงการของรัฐบาลเพิ่นนี่แหละแล้วก็ได้พูดคุยกับเกษตรกรหลายคนบอกโอ้ปัญหาปีนี้คือราคาปุ๋ยแพงขันแพงแง่แพงอัศจรรย์ท่านเลิกเป็นว่าจะเข้าใจยังไงว่ามันแพงพออย่างมันก็สู้กันนี่แหละคนตอนแรกมันก็สู้อยู่แถวรัสเซียกับยูเครน2ประเทศสู้กันสู้ไปสู้มาสหรัฐกับไปสู้กับอิหร่านอีกอิสราเอลก็ไปสู้กับปาเลสไตน์อีกโอ้อูกังเอาบ่ทันโดนไทยก็สู้กับเวียดนามโอ้กับเพเนียนอีกบัดนี้มันก็สิสู้กันเบิดโลกได้บัดนี้ยิ่งไปอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิชาการแห่งเป็นตาตกใจก็คือเขาบอกว่าหมดสิ้น
ระเบียบโลกแล้วอ่ะท่านกติกาโลกเนี่ยมันจบสิ้นแล้วล่ะมันสิเข้าสู่ยุคใหม่ยุคของการบ่มีกติกาแล้วผู้ใดแข็งแรงสุดผู้นั้นชนะแปลว่าห่วยมันสิบ่ได้ขี้กันไปยิ่งกันไปตัวทีตัวแดนสิบัดซะที่นี่ก็คือเอาเป็นว่าประเทศใดใหญ่ก็บ่ประเทศนั้นก็สิเป็นพระเอกเป็นผู้จัดการรอดนะเพราะว่าเจ้าของว่าเจ้าของใหญ่สุดเด้นั่นแหละมันสิเดินเข้าไปบองหันมันเป็นตะยานแต่ได้เสมอนี่เนาะแล้วก็เรื่องของการขนส่งการติดต่อสื่อขายเนี่ยเสมอนี่มันบ่ได้สื่อขายแต่ประเทศกับของเราเนี่ยมันก็ต้องสื่อขายแบบไทยขายกับอเมริกาอเมริกาขายกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นขายกับมาเลมาเลขายกับฟิลิปปินส์ขึ้นแลนเต็มทะเลอยู่เรื่องขนส่งสินค้าอะตอนเนี่ยแต่ว่ามันสุดทางงานเกิดจากภาวะสงครามที่แล้วนะห้องเสียออกตลอดแต่ใดจังใดนั่นนะวิธีการเอาตัวรอดก็คือการเพิงผ้าจากของนี่แหละ ปลายย่ำหันกับมังตบตวดว่าเขาสิเพิงผ้าจากของได้จังไหนอันนี้คิดยังบอกกันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละเพิงผ้าจากของได้อีหลีพี่น้องนึกถึงตอนสมัยโควิดผ้ากันแห่กับบ้านกับมัดยูรอดปลอดภัยกันย้อนกับบ้านกับซองนี่แหละไม่เห็นกระสมกระเสียบนะเงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงบางทีเขาเห็ดเบี้ยเขากระแลนน้ำเงินเอาเงินมาซื้อได้อยู่ได้กินนี่ล่ะเพราะกับกรรมไปเห็ดได้อยู่ได้กินซะมันอาศิรอดดีกว่าปลูกทุกอย่างที่ตัวเองกินแล้วก็กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนั่นแหละทางรอดพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนี่ทำสิบแลนน้ำเงินหลายมันก็เป็นการแลนออมนะแลนออมไปเข้ามาแต่ไหนก็เห็ดเบี้ยเป็นลูกน้องในโลกงานอุตสาหกรรมได้เงินมากเอาเงินมาซื้อผักบัวซื้อผักซี่ซื้อกระเทียมซื้อหอมแดงนั่นแหละเอามากินซื้อปลาโต้ซื้อของกินนั่นแหละแต่ว่าขันผู้ใดสามารถผลิตของกินได้เองน่ะนะมันก็บ่ต้องไปเพิ่งผ้าผู้ใดแล้วภาษาสิปลูกกล้วยมันบ่ได้ยากได้แต่เอาบกยกไปหาไงว่ามันปลูกกินไปมันเกิดเองกล้วยน่ะบ่ต้องเอามาปลูกมันบ่ได้เฮ็ดหยังยากเนี่ยบักม่วงอ่ะไปเอามาปลูกทุกอย่างน่ะปลูกทุกอย่างที่ตัวเองกินกินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกให้มันเป็นเซฟโซนให้มันเป็นหลุมหลบภัยหามันเกิดภาวะวิกฤตอีหลีมองหันล่ะคือหลุมหลบภัยอย่างน้อยเฮากับมันใจว่าเฮามีแล้วกินน่ะเซาเกียงแรงเฮาบ่หิวน่ะเขามีเขาอยู่ได้เล่ามีปลาอยู่ได้หนองมีผักนั่งอ่างยาปูไว้เต๊ะเบิ่นละมื้อนี้อยากกินยังล่ะมื้อนี้อยากกินปดอีปูก็ไปขุดอีปูมาบ่เข้าปลอดภัยคนมันถูกยาปากมองยามันบ่มีของกินนี่ล่ะเนาะเอาว่าถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยไอ้รถยนต์มันก็สิบ่จําเป็นเนี่ยครับมันถูกยาปากมองอีหลีเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็สิบ่จําเป็นแอร์ก็สิบ่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าสําคัญที่สุดที่เอาคิดบ่ได้ก็คือของกินเนี่ยหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดนะแต่คืออาหารนี่นะพี่น้องอาหารพุทธเจ้าก็บอกว่าสำคัญที่สุดมนุษย์เราต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยยารักษาโรคและยารักษาโรคต้องมีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีที่อยู่อาศัยคือปัจจัยสี่พื้นฐานของคนที่เสียเอลอดอันที่เกินมากคือปัจจัยที่หาที่หกที่จะที่แต่ตัดทิมก็ได้ว่าเป็นหยังแต่อันสี่อันเนี่ยตัดทิมไปนี่ตายยู่บ่ได้แท้ขันคนบ่มีหม่องซนบ่มีเฮียนยู่เนี่ยบ่อันคนบ่ใส่เสียผ้าไว้บ่เป็นตะเบิงแล้ว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่มียารักษาก็ตายเท่านั้นแล้วเห็นบ่เวลาท้องห้องจอกๆบ่มีแนวกินก็ตายคือกันล่ะเพราะนั้นปัจจัย4สําคัญที่สุด back to the root ควรน่ะ back to the root ประกับสู่รากเหง้าเก่าเตรียมหลุมลบไปไว้นะหมดเงินบ่มีเงินจักบาทจักสตางค์เฮาก็เข้าสวนเจ้าของนั่นล่ะครับอยู่รอดปลอดภัยกะว่าให้สมมุติมันเกิดสงครามกันอีหลีเนี่ยเขาก็เข้าไปนอนอยู่เถียงหน้าเขาอยู่พื้นที่โค้งน้องนาเราเนี่ยครับตื่นสามารถอาหารได้กินเถียงกินแล้งกินอยู่รอดปลอดภัยตื่นมามีอีกมือหนึ่งแต่มีเสากินเถียงกินแล้งกินอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นคนในเมืองนี่ครับตกงานปุ๊บไม่มีให้หน้าสาโซอย่างก็สิกินยังไงแล้วสังคมเมืองมันพร้อมสำหรับการล่มสลายได้ไงเพราะนั้นปลูกทุกอย่างที่ของกินสั้นก็กินทุกอย่างที่จะของปลูกเริ่มต้นจากปลูกบักเน่ากินให้มันได้เห็นไหมบางหน้ามันสำคัญบอกว่าทำไร่หลายต้องไม่ใช่ตำบักฮุ้งอ่ะนะไปแกงขนาดสนี่ขันเชียกปูบักเน่าขันเรย์บอลหนึ่งบักเน่าแล้วก็เอาบักเน่าก่อสลดอย่างเงี้ยแต่เทคนิคการปลูกมะนาวให้ลูกดกที่เราปลูกบักเน่าให้ลูกดกพี่เจริญก็ไม่เคยปลูกจักเสือหรอกเคยแต่เห็ดไอ้มันออกลูกเสือกับพยายามไม่ย้อนไม่ย้อนนี่เป็นแนวดีเจแดงนี่แหละพี่เจริญกลับไปอีเนี่ยแล้วว่าแบบหน้าเนี่ยปลูกไว้หลายปีแล้วบอกหน่วยจักจะปรับจิบได้เป็นลูกหลานอะไรต่างๆไว้กระถางมันออกหน่วยแล้วขันยักเล่งหรือว่ายากเอาไฟตำรวจอีเจแดงพ่อสิมีความรู้อยู่ในสายเหตุเดียวเอาไฟไปเผาโกงบางหน้าแล้วมันออกหน่วยหูทักมันเกิดจากอย่างที่เรา
คือพืชทุกชนิดน่ะมันสิบ่ย่อมตายง่ายๆได้ขันว่าบ่ได้ขยายเผ่าพันธุ์มันอยากดับแนวเอาไฟไปต่ํามันนี่ใบบักหน้ามันลวกไฟแล้วก็สิสลัดใบทิ่มแต่มันก็รู้เลยว่าอันตรายมาเยือนแล้วมันสิมียินมันมีลักษณะการทํางานของอัตโนมัติมันน่ะระบบป้องกันการสูญพันธุ์มันใบมันล้นทิ่มไปเหมือนมันก็ตัดสินใจเฮือกสุดท้ายมันออกดอกแล้วเพื่อสิออกด้วยบักหน้าเพื่อสิสืบพันธุ์ต่ออันนี้เป็นหลักธรรมชาติของเพื่อนส่วนบักหน้าผู้ใดผู้ออกด้วยต่ำเลยเอาไฟต่ำเลยจะต่ำจะเป็นทานเนี่ยเอาฟองมันลวกเนี่ยหาขี้กินแง่มาบ้างไปต้นบักหน้าแต่เอาจุดไฟให้มันใบมันลวกใบมันล้นอันผู้ใดสามารถควบคุมน้ำได้ก็จะไปหดน้ำเพื่อแต่เพิ่นขาดน้ำสักหน่อยนึงให้มันล้นเหลือแต่งากลางซางเนี่ยเดี๋ยวเราพ่อสังเกตว่าใบล้นงากลางซางเราเติมน้ำเติมปุ๋ยแล้วปัสสาวะเนี่ยมันก็จะแตกตาดอกมากอันนี้เป็นเทคนิคเช่นใบบักหน้าออกตาดอกแล้วตั้งแต่ปีนั้นมาโอบักหน้าโค้งนั่นก็ออกด้วยเมื่อปีเมื่อศาสตร์ออกจนกินน้ำมาท่านจนล้นกินเห็นปะเป็นการเปิดยีนตัวที่จะต้องออกดอกออกลูกอันนี้ขันพุทธิตนเดียวขันไปเห็นแล้วมันตายหามทวดดีเจแดงเนี่ยพุทธิที่สามที่ตนก็ลอกเห็นบางจะตนเลยครับมันนานออกหลายแต่ว่าขันเอาวิชาการนี่ลี ขันเอาหลักวิชาการก็คือต้องเริ่มจากการเลือกทำเลก่อนเลือกทำเลมาสิปูบางไดอ่ะนะไปหาสิ่งตาหน่อยเบื้องทีอย่างของบางไดบางๆทำเลที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบางหน้าก็คือแดดพี่น้องแดดคือหัวใจสำคัญของต้นมะนาวอย่าไปปลูกใต้ปกใบใหญ่เนี่ยมันเพิ่นบ่ได้แดดชั่วโมงแดดบ่ถึงเพิ่นบ่ออกหน่วยเนี่ยชั่วโมงแดดที่เพิ่นต้องการคืออย่างน้อยต้องมีแดดต่อมือนี่6ชั่วโมงพุ่นเด้อบ่ต้องการแดดมือละ6ชั่วโมงต้องตากแดด6ชั่วโมงน่ะนะเพราะนั้นบักหน้าก็ไปหาทำเลให้มันเหมาะเมื่อได้ทำเลเสร็จแล้วคิดสมาธิปลูกพันธุ์อย่างมาตัดที่เนี่ยบักหน้าแป้นบักโลรสแป้นพิจิตรบักหน้าสีบักหน้าอย่างกว่ากันไปวิธีหาพันธุ์มาปลูกง่ายสุดก็ไปร้านขายต้นไม้นั่นแหละสิไปขาใส่ยุบันโคยุบันพงบันทากิ่งพันธุ์ก็หายากกันที่ไปหาก็ต้องขี่รถหนีออกจากบ้าน60 70โลบนแถวบ้านอีฉันบ่มีหม่องไหนขายกิ่งต้นไม้เลยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่กับไปขอพ่อลุงขันพ่อลุงมีโกบักหน้าอยู่นั่นน่ะตัดงามากพี่น้องให้มันได้ง่ายจักประมาณจักกันคืบนึงนี่มั้ยนิ้ว4กับนิ้วกลางกาคืบนึงนี่ตัดท่อนนึงง่ายประมาณนั้นล่ะไม่โฟนึงนี่ล่ะ3เท่าไหร่ล่ะ15เซนเนี่ยตัดให้มันได้ท่อนประมาณนั้นล่ะก็เอามาแซ่หน้ามันก็สิโป่ง5กับโป่งใบออกมาแซ่หน้ามันกับโป่งคือกันหรือว่าสิเอามาแบบมาปลูกได้กระถางได้ก็ได้ว่ามันปลูกแบบเสียบเนี่ยปลูกแบบนอนจริงลงไปเลยเอาว่างไว้คือจังเข้าว่างของไปพื้นคือว่าเป็นสั้นเนี่ยเอานอนไว้ได้กระถางขี้ดินนะแล้วก็ถุงพลาสติกครอบไว้มัดปากถุงดีๆมัดคือเอากระถางเนี่ยใส่ถุงพลาสติกน่ะมัดไว้อย่าให้ความชื้นมันระเหยออกเอาไว้ในที่ลมอาทิตย์2อาทิตย์ไปก็สิแตกตาออกมาแล้วแตกห่างออกมาก็เพิ่นแข็งแรงเขาจะค่อยเอาไปปลูกก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ได้ผลคือการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์แบบควบแน่นคือเอาถุงพลาสติกมาห่อไว้เบิดเลยนึกภาพเอาที่เราไปหากระถางมากระถางดอกไม้มากระถางนึงเอาขี้ดินปลูกใส่ในกระถางแล้วเอากิ่งบักหน้าที่เขาไปตัดได้กิ่งมันสิบห้าเซนนี่แหละมาว่างว่างว่างว่างว่างแล้วก็ถุงพลาสติกห่อเลยแบบที่นี่อย่าให้ความชื้นมันหอยหนีกดน้ำให้เพิ่นก้อนครั้งแรกแต่เพิ่นกระสิบความชื้นกระสิบวนเวียนอยู่ในหันเลยอยู่ในกระถางยืนถุงพลาสติกนั่นแหละอาแต่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เพิ่งสิออกตาออกดอกมะฮาวก็จะค่อยเอาไปขยายพันธุ์ต่ออันนี้ก็ได้เมื่อเราได้ทำเลเสร็จแล้วได้พันธุ์ที่จะปลูกเสร็จแล้วกามาเพิ่นถึงแดดแท้ละหกชั่วโมงเขาก็เตรียมดินตั้งแต่ที่นี่ขุดหลุมปลูกละ50คูณ50เส้นอันนี้คือขันยังได้หวังผลเลือดได้เนี่ยขุดหลุมใหญ่นี่แหละคือ50เส้นกว้าง50เส้นยาว50เส้นก็คือเป็นตาจตุรัสนี่ล่ะแล้วก็เลื้อยลงไปอีก50เส้นแล้วก็ผสมดินปลูกแล้วบัดนี้เนี่ยดินปลูกก็สิมีหยังล่ะจะเอาหน้าดินจากที่ไหนก็ได้ดินขุยไผ่จากไหนมาเนี่ยที่ผมว่าพี่น้องฮู้ดีว่าดินอีหยังมันงามนะบอกจกไปทางหน้าดินมากผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ต้องเป็นปุ๋ยขามปีเพราะมันปุ๋ยแบบเป็นไม้สดๆอยู่ในคอกเนี่ยมันสิลวกมันเด้ขันบ่แน่ใจกับถ้าฉีดดินก็ได้ว่าจะค่อยใช้ที่หลังก็ได้ปุ๋ยคอกเท่ากันที่สามารถปลูกบักหน้าให้มันจะเริ่มเติบโตเอาเป็นว่าลักษณะดินคือดินต้องมีความโปร่งร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะครับโปร่งร่วนซุยละลายน้ำได้ดีนะเท่ากับปลูกไปเพราะพันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็เสียเองครับแต่พระชาติไม่ได้เห็นอย่างๆของบักหน้านะบัดนี้เป
แกงมะนาวบัดนี้พอมันใหญ่เสร็จแล้วยังกินจะได้แกงมะนาวก็คือเผาไปเลยนะแต่การพี่น้องอยากแกงมะนาวแบบวิชาการเนี่ยจะมาหนึ่งก็คือไม่ต้องให้น้ำนะให้มันเหี่ยวหน่อยนะปล่อยให้กบบักหน้าเฮาเหี่ยวนะพอมันเหี่ยวปุ๊บใบไก่สิร้อนปุ๊บเฮาจะค่อยอาบน้ำใส่ปุ๋ยเล่งดอกอันนี้เป็นเทคนิควิชาการเพิ่นเนี่ยแต่ว่าคันผู้ใดมันบ่สามารถอดน้ำได้อ่ะนะเพราะมันเป็นที่ชุ่มน้ำมันหาน้ำกินเองได้ยกกบบักหน้าอดจะได้มันก็บ่ตายน่ะนะไฟต่ำหมดแล้วดิแกแดงไฟต่ำหมดแล้วแล้วถ้าผู้ใดปลูกในโบกซีเมนต์เนี่ยมันสามารถงดน้ำได้หรือผู้ใดปลูกซึ่งในพื้นที่ที่มันสูงแนวเป็นโคกมันมีโอกาสที่สิงดน้ำได้หรือว่าได้หนาแรงสิเนาะมันก็อาจสิเหี่ยวได้อย่างสินะคือหัวใจมันคือทำให้มันชะงักการเจริญเติบโตให้มันแบบสะเดือดตายน่ะนะพอมีน้ำกินใบเหี่ยวเบิดจังเสียก็ต้องเบิ่งน่ะเบิ่งซ่งแล้วบ่เป็นตลอดล่ะแต่พอตื้มน้ำลงไปให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเทคนิคเฮ็ดให้บักหน้าให้ลูกดกออกด้วยดีเนาะบักหน้ามันก็สิออกดอกออกด้วยเนาะผลดกรับรองนะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงคือตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งบักหน้ากิ่งบักหน้านี่ครับครับไปยืนสังเกตเบิ่งอีหลีต้นบักหน้าต้นนึงมันสิมีกิ่ง2ตัวสิบ่เป็นที่น่าประทับใจต้องตัดกิ่งก็คือกิ่งกระโดงกิ่งที่มันซี่ขึ้นฟ้าน่ะตัดทิ่มตัดกิ่งบักหน้าที่มันซี่ขึ้นฟ้าน่ะตัดทิ่มกิ่งอันที่มันซี่โกโรกิเลขึ้นถึงฟ้ามันสินี่แหละครับมันยืนสังเกตอ่ะเพื่ออย่างเพื่อบ่ให้มันสูงขึ้นฟ้าให้มันแตกรัดข้างเนาะบักหน้ามันก็สินี่ส่งพวกที่เฮาเก็บกินได้ไงอย่าให้มันสูงบักหน้าครับมันสูงแล้วมันสิเอายากเนาะแล้วก็ตัดกิ่งที่มันเบียดกันตัดกิ่งที่มันเป็นกิ่งกระโดงซี่ขึ้นฟ้าเสร็จแล้วก็เลี้ยวเบิ่งมีกิ่งไหนงาใดล่ะนะที่มันเบียดกันมันส่งแน่นพวกเขาก็ตัดออกอย่าให้มันเบียดกันแต่มันมีจริงของมันเองบ่ได้ต่อยกันนะเพราะมันเบียดกันนึงมันสิก่อให้เกิดปัญหาอย่างคือมันถืบเกินไปแล้วก็แสงส่องบ่ถึงใบมันสุกใบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันสิเบียดเสียดสีกันถุยกันถูกันนะมันสิเกิดแผลแล้วเป็นแรงเพาะเชื้อโรคอย่าให้งาบางหน้ามันเบียดกันจริงเดี๋ยวที่มันเบียดกันเอากรรไกรตัดกิ่งตัดถิ่นตัดถิ่นมันคือการตัดแต่งส่งปุ่มบางหน้าเกณฑ์ให้บางหน้ามันรับแสงได้ดีแล้วก็เฮ็ดให้เพิ่นรู้ว่ามีอากาศมีแดด6ชั่วโมงมีแสงครบเฮาก็สิได้ออกด้วยให้เฮากินบักหน้าแล้วก็บำรุงมาตะนี่บำรุงตามระยะอันนี้กรณีอยากได้ผลผลิตที่ดีเลิศประเสริฐสีน่ะนะแต่พี่น้องอาจจะแล้วก็อาจจะบอกว่าบักหน้าเนี่ยมันบ่ต้องบำรุงนะก็พอได้กินอยู่นะอันนั้นคือระดับได้กินแต่สําหรับคนที่อยากเฮ็ดค่าเฮ็ดขายอาจจะต้องมีการบำรุงตามระยะช่วงบำรุงตามระยะกับใส่ปุ๋ยคอกนี่นะครับพี่น้องนะครับคือเนาะพอพี่น้องอาศัยเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเขาจะเองก็ใส่ปุ๋ยคอกไปแต่ขันบอกว่าโอ๊ยมันมีปุ๋ยคอกดอกขันเสียเอาง่ายกับปุ๋ยเคมีนี่แหละปุ๋ยเคมีที่ง่ายสุดก็คือสูตรเสมอพี่น้องไปซื้อปุ๋ยสูตรเสมอมาแต่มันมีตัวเลข3ตัวขึ้นกันอยู่ผ่านกระสอบเอามาลด สูตรยังก็ได้ว่าตัวเลขมันทอกันตัว N ตัว P ตัว K มันเท่ากันไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม3ตัวเนี่ยสูตร15 15 15สูตร16 16 16สูตร18 18 18มันจะมีขายอยู่ร้านที่มันทอกันน่ะซื้อมาโลดเอ้อคันเลขสูงเนี่ยมันก็แพงคันเลขต่ําเนี่ยมันก็ถูกครับนั่นล่ะปุ๋ยเคมีบ่มีหยังซับซ้อนพี่น้องบอกเรื่องปุ๋ยเคมีบางคนก็ยังบ่ทันพอรู้เด้บ่รู้บ่ได้รู้เรื่องปุ๋ยเคมีพอปานใดสูตรอันนี้มันดีบัดซ่าเด้มันบ่มีได้สูตรใดดีพอปานใดดอกมันเป็นเรื่องของวัดในกระสอบเนี่ยมันมีไนโตรเจนจากโลมีโพแทสเซียมจากโลมีฟอสฟอรัสจากโลซื่อว่ามันไปจำสูตรนี้ได้ว่าสูตรนี้ใส่ดีก็สามารถปรับได้เหมือนเยอะเป็นการเติมเข้าไปซื้อว่าเติมอันนี้จากโลจากโลจากโลสำหรับปุ๋ยเคมีช่วงที่เพิ่นติดผลผลิตแล้วก็นะให้ปุ๋ยนะสูตรที่มันมีโพแทสเซียมสูงในจักหน่อยหนึ่งตัวที่มันได้ด้วยแล้วได้ช่วงการบำรุงดาวระยะก็คือสูตรเสมอนั่นแหละพ่อเพิ่นออกดอกแน่เราติดรวยพ่อติดปีแล้วเรียบร้อยแล้วอยากบำรุงรวยกะไปเลี้ยงทีมันมีโพแทสเซียมสูงๆโพแทสสูงๆแร่โพแทสโพแทสสูงๆมันสิไปบำรุงรวยเพิ่นให้อันนี้ก็เป็นเทคนิคการปลูกบักหน้าให้ลูกดกสำหรับคนที่อยากกินบักหน้ารวยที่มันแซ่บเนาะแต่ว่าขันเมาเรื่องบักหน้าอันนี้บ่เป็นเชี่ยพันเพิ่นดอกตามประสบการณ์ที่เคยไปหาซิมมาเบิ่งบักหน้าแป้นบ่โลรสซื้อบ้านได้ซื้อพันได้นี่แป้นบ่โลรสแซ่บคักน้ำหลายเปียกบางหอมเนี่ยไปขันไปซื้อน้ำลางกระถามเลยนี่แป้นมะโลรสขายไหมพอดีแจงก็เคยไปยามมูเทียนสวนบักหน้าเหมือนกับว่าแซ่บคักแซ่บเนี่ยที่เราแป้นมะโลรส
และก็มะนาวแป้นพิจิตรแล้วแป้นโอ้บ่เป็นบะโลรถโอ้เนี่ยนะครับบ่เอาเอกสารมาเฮาบ่โลชานี่มั้ง2อันนี่ล่ะแล้วก็แป้นพิจิตรแป้นพิจิตร2พันนี่แซ่บนะครับคันบ่ได้ก็เอาพันตามหมู่บ้านเฮานั่นล่ะขออภัยครับแต่คันสิปลูกขายน่ะนั่นล่ะแป้นบะโลชาแต่บ่เปลี่ยนเนาะนะครับแป้นพิจิตร2ตัวแซ่บนะครับสําหรับการปลูกบักนาวบ่ได้ยากดอกพี่น้องคันตั้งใจเฮ็ดตั้งใจสิเฮ็ดตะยากเลยเก่งมาสุคนนั่นล่ะสำคัญคือมันบ่ค่อยได้เฮ็ดแบบตั้งใจซื้อเฮ็ดแบบร้องร้องเบิ่งส่งมาคือเฮาก็เซาเฮ็ดแต่คันผู้ใดสิเอาซะแท้น่ะมันได้เหมือนสุคนนั่นล่ะเนาะเพราะว่าคันตั้งใจปักจิตปักลงไปแล้วว่าสิเฮ็ดบักนาวนี่ว่าสิปลูกบักนาวขายเนี่ยเนาะมันก็สิเกิดการศึกษาหาความรู้มันก็สิเกิดการเก่งขึ้นมีเจแดงมีหมู่เรียนจบเกษตรนํากันจบเกษตรพืชสวนจากมหาลัยขอนแก่นน้ำคันนี่ล่ะเพิ่นไปทำมาหากินกันโซ่เมืองเซมแมนอยู่แถวราชบุรีเพิ่นก็ตัดสินใจจังได๋บุ๊บไปปลูกบักนาวขายกะห่างนี่ขึ้นมาบักนาวเฮ็ดบักนาวนอกฤดูขายเก่งคักตั้งเป็นสหกรณ์บักนาวโยนไอ้พวกอย่างโยนราชบุรีน่ะเพิ่นก็เป็นประธานสหกรณ์บักนาวเลยแล้วราชบุรีโคตรหัวโลดๆคันเคยออกเวลาบักนาวแพงเพิ่นสิได้ออกโทรทัศน์ตลอดคุณนิวัฒน์ปากมีเสียดซื้อเพิ่นสิได้ออกทีวีตลอดพอสิไปสัมภาษณ์เพิ่นดอกเรื่องบักนาวจังใดจังใดเพิ่นแต่ว่าบักนาวมันก็บ่ได้ยากกันเก่งกันฮู้เก็บไปเดี๋ยวมันสิเก่งไปเก่งไปอันภาษาเรียนจบเกษตรมาซื้อมันก็บ่ได้เก่งเพราะปัญญาเนี่ยแต่มันไปเก่งทีหลังเรียนจบแล้วมันสุคนน่ะล่ะเพราะว่ามันมีพื้นฐานซื้อแต่ว่ามันสิไปต่อยอดความรู้ก็คือเกิดจากการศึกษาหาความรู้พอดําพี่น้องกันคิดสิยังไปเฮ็ดล่ะตอนเฮ็ดตอนเจ้าของบ่เก่งนี่ล่ะเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดไปมันสิเก่งเองมันสิเป็นผู้คักแน่เองบ่ต้องบอกว่าโอ๊ยบ่ฮู้บ่ไกลเฮ็ดบ่แม่นเด้ไปเฮ็ดก็มันจะค่อยสิฮู้นี่จะแดงเมาตลอดว่าโลกใบนี้ไม่มีคู่มือทําโทรศัพท์มือถือนะครับมันก็เกิดจากการงมสาวๆเฮ็ดนี่ล่ะค่อยๆเฮ็ดไปมันก็เก่งไปเรื่อยคนพอได้ทุกอย่างสมัยก่อนมอไซค์ก็บ่ได้งามปานนี้เด้เฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็งามขึ้นงามขึ้นแล่นเร็วขึ้นแล่นเร็วขึ้นไปเรื่อยมันเหมือนกันอันคิดว่าสิเลี้ยงปลาขายกะเลี้ยงเลยมันตายเบิดบ่ว่าเป็นหยังดอกซื้อมาเลี้ยงใหม่ก็ได้เดี๋ยวมันก็สิเฒ่าตายเองแหละนะมันก็สิเก่งขึ้นมันก็สิเกิดความรู้ไปเองเพราะการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นมันเรียนรู้ไปหอดมือเบิดลมหายใจพุ่นล่ะเฮ็ดไปเรื่อยก็สิเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้เนาะสําหรับคนที่อยากขออภัยครับที่อยากปรับเปลี่ยนวิธีการทำมาหากินเนี่ยของเพื่อไปเป็นเกษตรกรเช่าจากเช่าไร่มั่นไปเป็นเช่าไร่สวนดีบอจะเสียเนาะไปเป็นเช่าสวนบักนาวดีบอเป็นเช่าสวนบักม่วงดีบอเนาะขันคิดได้ก็ศึกษาหากำหนดพ่อเล็กพ่อน้อยนะเริ่มจากการทดลองผิดลองถูกไปแล้วก็ที่แก้ไขปัญหาได้เองเนาะก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบนะผู้ใดเกียรติยศเบอร์โทรก็เตรียมปากกานะนะซึ่งดีเจแดงเป็นผู้ปรุงสูตรกับทางโรงงานเพื่อนนะมั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วพี่น้องเกษตรกรเอาไปใส่ละสิประทับใจมดสุคนผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องผงดำกาแดงมีประโยชน์จังใดก็คือไปบำรุงพืชเพื่อให้มันมีการเจริญเติบโตได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตนะเฮ็ดให้หน่วยมันใหญ่แล้วไปเสริมภูมิต้านทานโรคไปฟื้นฟูไปปรับปรุงแล้วปรับสมดุลต้นพืชให้มันแข็งแรงลดความเครียดเครียดเกิดจากยังเกิดจากแดดฮ้อนโพดเพิ่นก็มีสภาวะความเครียดอันมันน้ำหลายโพดเพิ่นก็มีสภาวะความเครียดอันมันเย็นโพดเพิ่นก็เครียดต้นไม้เพิ่นเครียดเหมือนกันนะคันมันผิดจากปกติมันสิมีภาวะความเครียดถ้าเกิดภาวะความเครียดกับนี่โอกาสที่เชื้อโรคเขาโจมตีได้แต่ว่าโตนี่ล่ะผงดำกาแดงไปซอยให้ต้นไม้ต้นไหลพักนั่งอ่างอย่างเฮาบ่มีสภาวะความเครียดมันก็บ่เฮ็ดให้มันแข็งแรงบ่มีปัญหาเรื่องเชื้อโรคบ่เป็นยาฆ่าโรคหรือบ่เป็นยารักษาโรคเนี่ยเป็นสารกระตุ้นเซลล์พืชให้มันมีความแข็งแรงคันแข็งแรงมันกับบกวยนั่นล่ะเนาะเป็นอย่างคือว่าดีไว้บ่ดีจังได๋ดีเจแดงปรุงสูตรเองกับบริษัทเนาะส่วนผสมที่สำคัญที่ดีเจแดงใส่เข้าไปในผงดำกาแดงก็คือกรดอะมิโน24ตัวธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารหลายทะเลแล้วก็สารขี้เหร่พร้อมพี่น้องเอาไปใส่ก็คือ1ซองมันสิมีอยู่10ซองหน่อยเอาซองน้อยๆนั่นแหละครับไปผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นตอนเช้าตอนแล้งรับรองว่างามฉีดตอนเช้ากับตอนแล้งฉีดทุกอาทิตย์
อันฉีดเข่ากับสัก2อาทิตย์ฉีดเทนึงฉีดมั่น2อาทิตย์ฉีดเทนึงแต่ว่าคันพักนั่งอันยากับอาทิตย์ละเทือเนาะรับประกันง่ามสนใจผลิตภัณฑ์ครับหมายเลขโทรศัพท์0ลืมเบอร์โทรเจ้าของเอาไหม0649789824 0649789824ส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางราคา1ซอง295บาทพี่น้องสั่ง1ซองส่งให้เลยทันทีสิสั่ง2สั่ง3ก็ได้นะจัดให้หมดสำหรับครอบครัวพี่น้องเกษตรกรเอาเป็นมามื้อนี้กับคงสิได้อำนาจภาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสุขุสุก้นที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจพอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 ช่วงแรกๆนี่ละ 17:10 น. ถึง 18:00 น. สำหรับมื้อนี้ดีเจแดงอำนวยพรให้สุขุสุก้นนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงลำๆรวยๆโชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดขอนแก่นช่วยผู้มีปัญหาสายตาเข้าถึงบริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คลิกออฟศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองบ้านเป็ดมุ่งสร้างพื้นที่ส่วนรวมสารสัมพันธ์ทุกคนช่วงวัยททขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานใหญ่เทศกาลแห่งความเท่าเทียม ชวนแต่งผ้าไทยอีสานร่วมขบวนพาเลทสีลุ้งพรายฟอร์ออร์ปักหมุด4พื้นที่ภาคอีสานกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนมิถุนายนพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน21มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ขอนแก่นช่วยผู้มีปัญหาสายตาเข้าถึงบริการวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนอุบลรัฐพิทยาคมจังหวัดขอนแก่นนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569โดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและห้างแว่นท็อปเจริญเข้าร่วมสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสายตาของผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าหรือหลานซึ่งอาจได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดูแลครอบครัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจึงร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยอายุ45ปีขึ้นไปโดยใช้บริการเดือนละ1ครั้งครั้งละ400คนตามค่าสายตาที่เป็นจริงทั้งนี้ปัจจุบันยังมีผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสายตามูลนิธิจึงได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2572เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นช่วยให้ผู้สูงวัยมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพดูแลตนเองรวมถึงดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คลิกออฟศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองบ้านเป็ดมุ่งสร้างพื้นที่ส่วนรวมสานสัมพันธ์คนทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลิกออฟศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองบ้านเป็ดลานฮักสารใจคนทุกช่วงวัยณเทศบาลเมืองบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ส่วนรวมที่เอื้อต่อการดูแลสารสัมพันธ์และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนครอบครัวสตรีผู้พิการตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชนให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขสะดวกสบายและมีความปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมในทุกมิติการเปิดศูนย์สร้างสุขในวันนี้ถือเป็นโมเดลสำคัญในการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คนทุกช่วงวัยในชุมชนได้มีพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูแลซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นททขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานใหญ่เทศกาลแห่งความเท่าเทียมชวนแต่งผ้าไทยอีสานร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งพรายฟอร์ออร์ปักหมุด4พื้นที่ภาคอีสานกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนมิถุนายนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชมรมผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเมืองขอนแก่นตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่นจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride for All เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศขยายตัวเลขทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือททสำนักงานขอนแก่นเปิดเผยว่าในปีนี้ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้แนวคิด Feel All The Feeling at ร้อยแก่นสารสินชวนทุกเพศทุกวัยมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายปล่อยพลังความสนุกสนานอย่างเท่าเทียมโดยไฮไลท์สำคัญคือการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสานสไตล์นุ่งสบายใส่ยีนเพื่อร่วมขบวนพาเหรด Feel Amazing Thailand ซึ่งผู้เข้าร่วมขบวน 2,000 ท่านแรกจะได้รับสายสะพาย Amazing Thailand Pride for All 2026เป็นที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการบูรณาการร่วมกันหลากหลายภาคส่วนอย่างยิ่งใหญ่ดังนี้ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นจัดกิจกรรมขอนแก่นยังแอนด์พรายด์2026ระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นพบกับนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนการบริการดูแลสุขภาพทางเพศพร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพม้าลายสีรุ้งในงานเทศกาลขอนแก่น Pride Festival 2026ภายใต้แนวคิด Pride Home Coming เมื่อบ้านกลับมา Pride จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและผลักดันจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นมหานครแห่งความหลากหลายโดยวันที่27มิถุนายน2569จะมีขบวนพาเหรดสีรุ้งครั้งประวัติศาสตร์เริ่มเคลื่อนขบวนจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ถนนสีจันทร์มุ่งสู่ลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ขอนแก่น Pride for All สนุกกับบูธกิจกรรมภาคีเครือข่ายและช้อปปิ้งสินค้าใน Pride Market ลักษณะอากาศวันที่18มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
10: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
9: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน21มิถุนายน2569 นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569พบว่ากลุ่มที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวนกว่า 13.1 ล้านคนคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 956,501 คนขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและ5ธนาคาร5แห่งกลุ่มที่2กลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 72,796 คนให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569และกลุ่มที่3กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์กรมการปกครองได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอเร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดและจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ในขณะเดียวกันกรมการปกครองได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยสั่งการให้จังหวัดกำชับอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงผ่านหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์โดยมีกำหนดการคือร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้ทั้งนี้กำหนดให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบจบข่าวจันจิลางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าระวังระวังเป็นคำกริยาหมายถึงคอยดูเช่นระวังเด็กให้ดีหมายถึงเอาใจใส่โดยไม่ประมาทกันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสียเป็นต้นเช่นระวังโจรผู้ร้ายระวังอันตรายจากพายุเวลาข้ามถนนให้ระวังรถติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้ งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี่สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงผู้สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่กูมไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยว
1: เจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้เฮ้ยดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บ่ขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างครับที่จะมาฝากท่านผู้ฟัง
8: สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 ทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองรวมถึงคดีปกครองที่น่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงนะครับที่อยากจะนำมาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองนะครับและมีหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎครับ
7: ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับอยากให้คุณอดิศักดิ์ช่วยทบทวนแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่ากฎคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
8: ก็เราได้เคยอธิบายมาก่อนแล้วนะครับว่ากฎเนี่ยมีลักษณะอย่างไรจากการบรรยายในครั้งก่อนๆ นะครับซึ่งเราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎคำสั่งทางปกครองและคำสั่งทางปกครองทั่วไปว่ามีความแตกต่างหรือมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอธิบายให้ชัดเจนก็คือว่าคำว่ากฎนะครับได้มีการกำหนดหรือวางหลักเกณฑ์ไว้นะครับในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับในมาตรา5นะครับโดยมาตราดังกล่าวนะครับได้วางหลักไว้ว่าในพระราชบัญญัตินี้กฎหมายความว่าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับก็อธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนและครอบคลุมนะครับว่ากรณีของกฎเนี่ยก็คือเป็นบทบัญญัตินะครับทางกฎหมายนะครับที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปนะครับโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะนะครับผมถ้ายกตัวอย่างก็เช่นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับที่ดินของราษฎรนะครับหรือว่าจะเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.นะครับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบัญญัตินะครับหรือกฎกระทรวงประกาศกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไม่ได้ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับผมก็เป็นลักษณะของกฎนะครับ
7: แล้ววันนี้ครับคุณอดิศักดิ์ได้มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการเพิกถอนกฎ
8: อย่างนี้นะครับคุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ในเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีนะครับผมคดีปกครองเนี่ยก็จะถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับโดยในส่วนการฟ้องคดีปกครองทั่วไปเนี่ยก็จะถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา49นะครับจนถึงมาตรา52นะครับผมโดยเฉพาะในกรณีของมาตรา49นะครับก็จะได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องการเพิกถอนนะครับคำสั่งทางปกครองและรวมถึงการฟ้องเพิกถอนกฎนะครับซึ่งต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับเว้นแต่มีกฎหมายจับบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับว่าเฮ้แล้วการฟ้องกฎเนี่ยมันมีหลายอย่างที่กฎเนี่ยมีทั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการนับระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกฎเนี่ยจะต้องเริ่มนับตอนไหนและสิ้นสุดลงเมื่อใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลักกฎหมายนะครับแล้วก็คะแนนคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับได้วางหลักไว้ในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งมีหลายคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับผมโดยสามารถที่จะสกัดแล้วก็สรุปมาได้อย่างนี้ครับว่ากรณีเมื่อกฎนะครับมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือมีการประกาศโดยวิธีการอื่นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือมันวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นนะครับส่วนกรณีที่กฎดังกล่าวเนี่ยไม่ได้พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์เป็นกรณีที่2นะครับว่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริงนะครับแล้วมีอีกกรณีนึงว่าอ้าวแล้วบางทีคือเราไม่รู้เพราะว่าเราตอนนั้นเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยเราตอนที่กฎหรือว่าประกาศหรืออะไรสักอย่างเนี่ยประกาศออกได้กำหนดออกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎแต่ต่อมาเราได้เข้ามาอยู่ในภายใต้ของกฎเนี่ยเราก็เสียสิทธิ์ที่จะไม่สามารถฟ้องคดีเกี่ยวกับเพื่อขอเพิกถอนกฎฉบับดังกล่าวได้เลยหรือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนวคำวินิจฉัยนะครับก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในเรื่องที่3นะครับว่ากรณีที่บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎดังกล่าวนะครับบุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกรณีนี้จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นอยู่ภายในบังคับของกฎครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่3/2554นะครับกรณี ปัญหาเกี่ยวกับวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎนะครับโดยมติที่ประชุมใหญ่เนี่ยเห็นว่าเมื่อกฎมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือมีประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับและมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยหากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นว่านั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฎนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้เริ่มตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นดังกล่าวและกฎนั้นมีผลใช้บังคับแล้วกรณีที่กฎมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎหมายให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริงนะครับสำหรับในส่วนที่บุคคลเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎบุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือเดือดร้อนหรืออาจจะได้ร้อนเสียหายนะครับที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนกฎตามมาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวนะครับก็อธิบายว่าการนับระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีนี้เนี่ยเพื่อที่จะโต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของกฎนะครับจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา12วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับ
7: ครับแล้วหลังจากที่เราได้ทราบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนกฎไปแล้ววันนี้คุณอดิศักดิ์ได้เตรียมคดีตัวอย่างมาให้พวกเราฟังกันบ้างไหมครับ
8: ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยเวลาจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการฟ้องเพิกถอนกฎนะครับในศาลปกครองเนี่ยก็จะได้ใช้นะครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงหลังๆเนื่องจากว่าเป็นคำสั่งเนี่ยล่าสุดเลยนะครับเมื่อปี68แล้วก็เป็นที่ประชุมใหญ่ด้วยนะครับก็คือตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่164/2568ประชุมใหญ่นะครับเป็นกรณีการนับระยะเวลาในการฟ้องเพิกถอนกฎนะครับกรณีฟ้องเพิกถอนหลักเกณฑ์ในการติดต่อขอรับภาพจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV นะครับของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับโดยคำสั่งดังกล่าวนะครับได้อธิบายว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎนะครับต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองโดยกฎดังกล่าวไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดนะครับให้ถือว่าผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริงนะครับโดยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของการติดต่อขอรับภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวนะครับกรณีนี้เนี่ยแม้ผู้ฟ้องคดีนะครับได้เคยมีหนังสือลงวันที่28มีนาคม2561ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้อำนวยการเขตนะครับดำเนินคดีกับผู้ที่นำสุนัขมาขับถ่ายบริเวณหน้าร้านอาหารขายอาหารของผู้ฟ้องคดีโดยนำภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานครบริเวณแนวถนนพระราม4ยื่นประกอบคำขอมาก่อนก็ตามนะครับแต่ก็ไม่อาจฟังได้ว่าในขณะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่ของหลักเกณฑ์การขอข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ที่กำหนดให้ต้องมีบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ประกอบการยื่นคำขอด้วยและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้อำนวยการเขตนะครับได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่21 กันยายน 2561นะครับถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือผู้อำนวยการเขตนะครับเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ดําเนินการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครศูนย์ CCTV สาขาสํานักงานเขตนะครับเนื่องจากได้รับเหตุรําคาญจากการที่มีสุนัขมาขับถ่ายเช่นเดิมซ้ําอีกอันนี้เป็นเหตุที่2เหตุแรกก็คือว่ายื่นไปแล้วรอบแรกวันที่28 มีนา 2561นะครับก็เป็นเรื่องการขอภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับมีครั้งที่2เพราะว่ามีหมามาขี้ที่หน้าร้านขายอาหารตัวเองก็เลยมีหนังสือลงวันที่21 กันยา 2561นะครับขอข้อมูลภาพอีกนะครับซึ่งกรณีนี้ผู้อำนวยการเขตนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็ได้มีหนังสือลงวันที่1 พฤศจิกายน 2561แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการขอข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV จะต้องดำเนินการขอด้วยตัวเองเน้นย้ำนะครับพร้อมส่งแผ่นพับแสดงขั้นตอนการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะครับประโยคนี้นะครับเป็นเน้นเอาไว้เลยว่าซึ่งศาลเนี่ยได้พิจารณาในข้อเท็จจริงตรงนี้ว่า การขอรับภาพเนี่ยจะต้องยื่นหลักฐานดังกล่าวเนี่ยซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการขอรับภาพในแผ่นภาพดังกล่าวนะครับได้กำหนดไว้ว่าการขอรับภาพจะต้องยื่นหลักฐานบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่มาด้วยนะครับซึ่งศาลเนี่ยได้ฟังข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยจึงเห็นว่ามีเหตุเพียงพอที่จะฟังได้ว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแผ่นพับก็คือวันที่1พฤศจิกายน2561เนี่ยแสดงขั้นตอนการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวนะครับวันดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่ของหลักเกณฑ์การขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครนะครับที่กำหนดให้ต้องมีบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสำนักสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ประกอบการยื่นคำขอแล้วตามความจริงนะครับและถือว่าวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์นะครับการขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเมื่อใดนะครับแต่หากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออย่างช้าที่สุดก็คือวันที่1พฤศจิกายน2561ที่ระบุในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่2และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2561จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนด90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับ
7: ครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้คุณอิศักช่วยสรุปข้อกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังในวันนี้ด้วยครับ
8: ครับในการฟ้องเพิกถอนกฎนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ากฎเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดและมีผลบังคับเป็นการทั่วไปหรือไม่ได้ใช้บังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยกรณีการฟ้องขอเพิกถอนกฎเนี่ยจึงไม่จำต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนกฎได้เลยทีนี้ระยะเวลาในการฟ้องขอเพิกถอนกฎเนี่ยก็มันก็มีหลักเกณฑ์เล็กน้อยครับในการฟ้องขอเพิกถอนกฎนะครับโดยอยากจะสรุปตรงนี้ว่ากฎที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือมีการประกาศโดยวิธีการอื่นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุในการฟ้องคดีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นและกรณีที่กฎไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ได้มีการประกาศให้ทราบโดยการอื่นเนี่ยก็ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริงนะครับและกรณีที่บุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในบังคับของกฎในวันที่มีการประกาศใช้บังคับกฎดังกล่าวเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่รับความเดือดร้อนเสียหายกรณีจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นอยู่ในบังคับของกฎนะครับผมก็หลักก็จะอยู่ที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ฟ.81/2555ประชุมใหญ่ครับผม
7: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ

เพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติ
2: แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคิทศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคิทศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย ขณะที่นายเอกนิตินิติธันตรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่า ส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแลขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได้
7: ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวพักมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EECแต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passport เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวงดีอีจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
11: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า up skill re skill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
10: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุด พร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้งสองประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะทั้งสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์พบเจอกันทุกวันพฤหัสบดีค่ะ 19:30 เช่นเคยค่ะเราอยู่กับคุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นและเดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มค่ะ
7: สวัสดีค่ะเดีย
6: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเมื่ออะไรนะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะ
6: ค่ะ
7: ไม่รู้มีใครรวยหรือเปล่า
6: ข่าวดีกันไหม
7: ค่ะก็ไม่ว่าจะโชคดีหรือไม่โชคดีก็ขอให้คิดว่า การที่ได้ฟังรายการนี้ท่านก็โชคดีแล้ว
6: โชคดีที่เราได้มาเจอกันที่ได้ยินเสียงกันพบเจอกัน
7: ใช่นะคะลองหาง่ายงามของชีวิตแม้เรื่องเล็กน้อยก็ตาม
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ให้เป็นพลังชีวิตนะ
6: เรื่องนี้สำคัญมากชีวิตต้องมีพลังนะคะ
7: ใช่คือก็รับรู้กันทั่วไปว่าเศรษฐกิจไม่ดีหลายสักหายเหตุปัจจัยละหลายร้านค้าก็เงียบมากไม่มีลูกค้าเข้าเลยได้ยินอยู่เนืองๆเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เรามีอะไรดีเกิดขึ้นกับเราบ้างก็เป็นพลังเพราะว่าถ้าอย่างคนที่ค้าขายทำธุรกิจมันมีวันดีวันไม่ดีอยู่น
6: ะ
7: มันมีช่วงดีหรือช่วงไม่ดีมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละ หรือถึงเราไม่ได้ทำการค้าขายเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี่ยถึงเราจะเหมือนไม่มีอะไรบางคนอาจจะเกษียณแล้วเนี่ยนะมีเรียกว่ามีรายรับมาทุกเดือนอยู่ละแต่ว่าก็ชีวิตก็ไม่ได้ดีทุกวันนะคือมันจะมีวันอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีฝนตกฟ้าร้องฟ้าวันนี้ไฟดับก็อาจจะเจอเรื่องอยู่ได้เสมอจริงไหมเทย่า
6: ใช่ค่ะชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะดีทุกวันหรืออากาศแม้แต่อากาศมีฝนตกมีแดดออกม
7: ี
6: อากาศเย็นอากาศร้อนชีวิตเราก็เช่นกัน
7: ถูกทีนี้เราจะอยู่ยังไงก็เฮลที่คลับของคนรักสุขภาพรายการเราเนี่ยนะก็อยากให้ท่านผู้ฟังหรือผู้ชมแล้วเราเองด้วยมีความสุขทุกวันนะ
6: ค่ะ
7: กับเรื่องฝึกมองให้เห็นความสุขในเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญ
6: ค่ะ
7: ซึ่งก็สำคัญจริงๆไม่ใช่เหรอ
6: สำคัญจริงๆค่ะคุณหมอคะแล้วเราจะฝึกมองยังไงบ้างดีคะ
7: เริ่ม
6: ค่ะ
7: เริ่มเตือนเรงให้ได้ก่อนอย่างเนี้ยอย่างที่เรารายการเราบอกว่าที่เดย่าพูดว่าก็ได้ยินได้เจอกันก็ดีแล้วนี่ไง
6: ค่ะใช่ค่ะการพบเจอกันเป็นเรื่องที่ดี
7: ก็นี่ก็เขาพูดด้วยว่ามันดี
6: ใช่ที่เราได้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วยังปกติ
7: ใช่ใช่คือให้พูดกับตัวเองด้วยให้เกิดการได้ยินได้ตัวเอง
6: พูดกับตัวเองด้วย
7: ใช่
6: ตื่นเช้าขึ้นมา
7: ใช่คือให้หูเรามันได้ยินคำพูดดี
6: ๆค่ะ
7: เดี๋ยวไม่ใช่แค่ความคิด
6: อ๋องั้นเดี๋ยวนั่นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้จะพูดกับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะคะเราต้องพูดกับตัวเอง
7: บอกตัวเองหน่อยเนี่ยมันก็ดีแล้วที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ
6: ฉันรักเธอนะเดย่าเอาตื่นขึ้นมาฉันรักเธอจังเลยเธอเป็นคนน่ารักเธอดูแลตัวเองได้ดีมากเราต้องฝึกพูดอย่างนี
7: ้ฉันก็ลองจะใช้คำอย่างนั้นหรือคำที่ละเอียดขึ้น
6: อย่างเช่น
7: เห็นตาตัวเองไหม
6: แววตาหมายถึงแววตา
7: ใช่ก็อาจจะมองเข้าไปในดวงตาเราก็ได้แล้วเห็นความงามของดวงตาตัวเองเลยหูลองเห็นนะเห็นหูลองสังเกตการได้ยินได้ยินเสียงนกร้องหูเรายังดีนะ
6: จริงด้วยค่ะ
7: คือแบบให้มีรายละเอียดคือใช่อยู่การชมภาพรวมมันก็ดีแต่การค่อยๆเห็นรายละเอียดก็จะทำให้เราละเอียดขึ้นกับการมองไง
6: ค่ะ
7: มันแท้จริงเนี่ยสรรพสิ่งเนี่ยในร่างกายเราที่เขาทำงานให้เรายังได้ยินได้เห็นได้กินได้เนี่ยเกิดจากการทำงานของกระบวนการในร่างกายถ้าเป็นเซลล์เนี่ยนับล้านล้านเซลล
6: ์ค่ะ
7: คือมองละเอียดเข้ามาเนี่ยต้องชื่นชมมันที่ตายังมองเห็นสีแสงได้เนี่ยถึงเนื้อถือผู้ฟังหลายคนอาจจะมีพิการสายตาเนา
6: ะ
7: อย่างน้อยวันนี้คุณก็ยังฟังได้การที่ยังฟังได้เนี่ยเซลล์ประสาทหูก็ล้านล้านตัวเหมือนกัน
6: ค่ะ
7: ปากยังเคี้ยวได
6: ้ยังเคี้ยวได้
7: ลมหายใจผ่านโพรงจมูกไปเนี่ยผ่านเข้าไปได้ได้เนี่ยมันก็เกิดการทำงานของล้านล้านเซลล์ในปอดในร่างกายอีกเยอะแยะคือร่างกายของเราเนี่ยมันแสนจะรักตัวเองมันพยายามจะดำรงทำรงให้ร่างกายนี้ยังคงดีอยู่อย่างที่มันดีอยู่อย่างนี้น
6: ะ
7: มันพยายามดูแลตัวเองมากเลยเพียงแต่ว่าพอเราไม่ได้เห็นรายละเอียดเรื่องอย่างนี้เราจะไปเห็นเรื่องแต่เรื่องความคิดความคาดหวังเรื่องที่เราเห็นด้วยตาฉันเป็นคำฉันทำงานดีฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะพี่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ออกจากสัมพันธ์กับนอกตัวถ้าเราบอกเราทำดีทำงานดีทำงานเก่งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าอนาคตถ้าวันหนึ่งทำงานไม่ได้เนี่ยว่าฉันไม่ดีละจริงไหมน้องยะถ้าเราลองชมในรายละเอียดเยอะขึ้นก็คือเ ในร่างกายที่มันยังตื่นขึ้นมามีลมหายใจได้เนี่ยอันนี้มันก็ดีจริงๆนะ
8: ใช่ยังได้ยินเสียงเพลงรู้สึกว่าเพลงเพราะเพลงไพเราะจันลงจิตใจ
7: ใ
8: นั่นคือประสาทสัมผัสหูของเรายังดีอยู่
7: ใช่ใช่ลองให้การชื่นชมสิ่งที่เป็นรายละเอียดของชีวิตจริงๆ
8: ค
7: ่ะเพราะมันเป็นต้นทุนของเราจริง
8: ๆ
7: ซึ่งคนเราทุกวันนี้มักจะลืมต้นทุนตัวนี
8: ้ค่ะ
7: มัวแต่ไปคิดคาดหวังเศรษฐกิจราคาทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปวนอยู่ตรงนั้น
8: ค่ะ
7: ซึ่งก็พอมันผันผวนเราก็ผันผวนตามมัน
8: ค่ะ
7: เราก็เครียดไปตามมันเราก็เลยลืมที่จะดูแลตัวเองเพราะหลายคนทุกวันนี้ก็ไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเที่ยงไม่กินข้าวเย็นกินข้าวเวลาไหนก็ไม่รู้แล้วก็หลายคนก็ไม่ได้นอนแบบแต่หัวค่ำได้อีกต่อไปหรือไม่ได้นอนกลางคืนเลย
8: ค่ะ
7: ไม่ใช่เพราะทำงานนะแต่เพราะว่ามันติดสนุกติดเกมติดซีรีส์ติดใจอะไรบางอย่างในสิ่งต่างๆที่มาหลอกล่อเราจนเราไปติดเรื่องเหล่านั้นเพื่อทำให้เราสนุกเพลิดเพลินลืมทุกข์แล้วก็เผลอทำร้ายร่างกายตัวเองไป
8: จริงค่ะเคยค่ะติดซีรีส์ดูสะดึกเลยกลายเป็นระบบการนอนรวนเลยค่ะ
7: ใช่ๆก็เคยเป็นเช่นกันนะแล้วก็ตอนนั้น10กว่าปีก่อนซีรีส์เกาหลีกำลังดังใช่ไหมก็แบบดูอยู่เรื่องนึงก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็แบบอันนั้นวิธีตอนนั้นหมอตายจัดการตัวเองด้วยการบอกตัวเองว่าไม่ดูอีกแล้วก็เลยดูเรื่องเดียวจบเลยเพื่อจะตัดวงจรตัวเองเพราะเราดูแล้วมันก็ชอบมันก็สนุกก็อยากดูไง
8: ใช่ค่ะ
7: การละความอยากมันล่ะยากที่จะละก็เลยต้องเตือนตัวเองแล้วก็ไม่เอาแล้วเพราะมันเสียระบบการนอนอย่างที่จะยาก
8: พอนอนไม่พอมันกระทบอย่างอื่นด้วยค่ะทั้งการขับถ่ายทั้งการกินกระทบไปหมดเลย
7: ถูกแต่ยานี่ เป็นเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นผลเสียของมันมากกว่าผลดีนี่นะแล้วก็ละสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะชอบก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาเตือนตัวเองได้นะไม่ว่าเราจะชอบก็ตามแต่เราละมันได้ซึ่งก็ฝึกและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะฝึกตั้งแต่การเห็นรายละเอียดนี่แหละการเห็นรายละเอียดของชีวิตได้ก็คือฝึกให้ตัวเองมีรายละเอียดกับชีวิตตัวเอง
8: ค่ะ
7: ฝึกมองอะไรแบบที่มันเคลื่อนไหวช้าๆบ้าง
8: ฝึกมองอะไรอย่างเช่นอะไรคะ
7: ใบไม้ไหวต้นไม้ที่ค่อยๆโตกิ่งก้านดอกใบที่ค่อยๆเผยออกมาทีละนิดทีละนิด
8: สวยงามนะคะเวลาลมต้องใบไม้ที่ตอนนี้เขียวๆชอุ่มแล้วลมพัดมันมีความสวยงามมาก
7: ใช่ก็เห็นอะไรอย่างนี้บ้างที่เป็นธรรมชาติทอดสายตาออกไปยาวไกลเนี่ยเดย่าแล้วเราทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะมากระยะการเห็นมันระยะเมตร2เมตรหรือ50เซนแค่นั้นเองแต่จริงๆดวงตามนุษย์เนี่ยมันเห็นได้แบบระยะอันนันคือไกลแสนไกล8กิโลเมตรก็ได้ไกลประมาณเนี้ยให้เรามีโอกาสทอดสายตามองอะไรไปไกลๆบ้าง
8: เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มอง
7: ใช่ซึ่งก็เราอยู่ประเทศไทยแสนจะดีค่ะท่านผู้ฟังมีวันแดดออกจัดๆอยู่มีวันฟ้าครึ้มๆอยู
8: ่
7: พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแสงมันจะเป็นสีโอรสสวยมากเราก็ลองหันไปมองบ้างใครที่ยังมองเห็นก็มองด้วยตาใครที่มองไม่เห็นก็ฟังด้วยมองด้วยตาจ้ะตาเนื้อฟังเสียงรอบตัวเสียงนกร้องเสียงคำพูดเพราะๆพูดกับตัวเองเพราะๆก็เป็นการให้เสียงที่ดีกับตัวเองฝึกเล็กๆน้อยๆไปด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสุขภาพเนี่ยคนไทยเนี่ยหมอรู้คือตั้งแต่สนใจเรื่องภาษาไทยอ่ะภาษาศาสตร์เนี่ยคนไทยละเอียดมากจริงๆนะคำว่าสุขภาพภาษาอังกฤษ healthy เนี่ยไม่รู้รากศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่าอะไรแต่เรามาแปลคำว่าเป็นว่าสุขภาพภาพแห่งการสุขภาวะที่มีความสุขสุขภาพจึงไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคถึงคุณจะมีโรคคุณก็มีความสุขได้ถ้ามองเป็น
8: ค่ะใช่อยู่ที่มุมมองของเรา
7: ใช่ค่ะคือคนไทยไม่ได้แปลว่าเฮลตี้แปลว่าแข็งแรงนะแปลว่าไม่มีโรคไม่ใช่อย่างนั้นนะใช้คำที่ใหญ่กว่านั้นเลยคือสุขภาพ
8: ค่ะ
7: เพื่อมานิยามสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะก็ละเอียดกับภาษาก็ได้นะหมอว่า ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่พอเริ่มสนใจก็เออภาษาไทยนี่ดีมากมากเลย มีคำที่สะท้อนอารมณ์ความคิดของบรรพบุรุษเรามาตลอดเลย แล้วก็รากศัพท์เรื่องบาลีสันสกฤตนี่ยิ่งเยอะใหญ่เลยคือถ้าศึกษานะท่านจะพบความสนุกในการเรียนภาษามาก
8: ค่ะ
7: แล้วก็ทำให้เราคือแต่ละวันเราหาสิ่งดีให้เราได้เรียนรู้ได้สนุกคิดกับมันถ้าเราชอบคิดเราก็ได้คิด
8: ค่ะตัวฝึกคิดกับสิ่งรอบตัวด้วยค
7: ่
8: ะ
7: ได้เนี่ยซึ่งอย่างคำที่เราเลือกใช้แต่ละวัน
8: ค่ะ
7: สุขภาพทำไมถึงใช้คำนี้ว่าสุขภาพนะทำไมสิ่งนี้เวลาถ้าเดย่าจะไปตรวจร่างกายเนี่ยจริงๆไปเจาะเลือดตรวจประจำปีเนี่ยใช้คำว่าตรวจสุขภาพเอออันนี้หมอก็ค่อยๆท้าทายนิดนึงว่าจริงๆมันไม่ใช่การตรวจสุขภาพเลย
8: ค่ะ
7: เป็นการพยายามตรวจหาว่ามีโรคหรือเปล่า
8: ค่ะ
7: เราไม่ได้จริงเราไม่ได้ตรวจสุขภาพเราตรวจได้เองได้ก็ได้นะก็จะได้เห็นว่าฉันมีความสุข
8: ภาพตัวเองเวลาส่องกระจก
7: ใช่แล้วส่องกระจกเห็นจากภาพร่างกายจากกระจกหรือว่าตรวจได้ถ้าฝึกสักหน่อยก็จะเห็นมีตาในเปิดจากใจเราขึ้นมาเราก็จะสามารถสำรวจเองได้ว่าเรามีสุขภาพดีเลยไหมร่างกายเราเป็นยังไงคนที่เขาฝึกเขาก็จะเห็นนะเดียา
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ก็ตรวจตัวเองได้นะ
8: ตรวจตัวเองเบื้องต้น
7: ใช่
8: ตรวจจากภาพที่เรามองเห็นผ่านกระจกก็ได
7: ้กระจกวัตถุที่เรียกว่ากระจกหรือเป็นกระจกกับข้างในใจก็ได
8: ้สำรวจจิตใจเราเอง
7: ใช่
8: ทั้งภาพที่อยู่เบื้องหน้าทั้งสำรวจจิตใจเสียงจากใจเรานี่แหละ
7: สำคัญกว่าสำคัญมากแล้วก็ไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์แผนปัจจุบันใดๆจะตรวจแทนท่านได้หลายครั้งหลายหนที่พวกหมอก็จะส่งคนไข้ตรวจทั้งหมดละทุกอวัยวะเรียกว่าเจาะทุกอย่างสแกนทุกอย่างก็ไม่เจออะไรแต่เขาไม่หาย
8: ค่ะอ
7: ย่างเงี้ยเราก็เจออยู่เนืองๆเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อผลอะไรมันก็ดีไปแต่เรายังมีอาการนั้นๆอยู่เราก็ลองกลับมาสังเกตรวจด้วยตัวเองบ้างก็ได้นะคะว่ามันมีอะไรอย่างไรมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันดีขึ้นหรือแย่ลงจากอะไรเราไปเห็นไปเจอสิ่งใดก็มาตรวจสุขภาพด้วยตัวเองได้ซึ่งก็เครื่องมือในการตรวจเริ่มต้นคือเราต้องมีเวลาเห็นตัวเองเห็นใจตัวเองซะก่อน
8: เห็นใจตัวเอง
7: ใช่ภาษาไทยก็สุดยอดจริงๆเลย
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ใช้คำว่าเห็น
8: ใจตัวเอง
7: ใช่ไหมเป็นการมองเลยเห็นตั้งใจการมองใช่ไหมทีนี้มนุษย์เราไม่มีตาก็ต้องมองออกไป
8: ค่ะ
7: แต่เวลาเราใช้คำว่าเห็นใจไปบ้างไงฉันมีเรื่องเดือดร้อนเห็นใจฉันหน่อยฉันจะขอกู้เงินเถอะเห็นใจฉันกำลังทุกข์เห็นไหมให้เห็นที่ใจฉันร่างกายฉันยังดีอยู่แต่ว่าฉันทุกข์ใจเห็นฉันหน่อยสงสารฉันหน่อยก็จะขอคนอื่นให้เห็นใจซึ่งไอ้คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ตาเขาแล้วนะจริงไหมเดีย
8: ค่ะ
7: แต่ที่แน่ๆเราต้องเห็นใจตัวเองดีกว่า
8: เราต้องเห็นใจตัวเองดีกว่า
7: เห็นใจตัวเอง
8: เพราะบางคนอาจจะมองไม่เห็นเราด้วยตา
7: ถูกเขาอาจจะมีอคติอาจจะมีอะไรเราก็ไม่รู้ทัศนคติของเขาที่มีต่อเราหรือเราอาจจะไปเคยทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได
8: ้ค่ะ
7: เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆเห็นทั้งใจตัวเราแล้วก็ต้องอาจจะฝึกที่จะเห็นใจคนอื่นด้วยเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นเห็นความเป็นไปได้ที่แตกต่างหลากหลาย
8: ค่ะ
7: เพราะแท้จริงใจแต่ละคนใจแต่ละดวงมันมีขอบเขตไหมล่ะใจอ่ะ
8: บางทีก็ไม่มีนะคะคุณหมอ
7: บางทีมันก็มีใช่ไหม
8: คิดตะเลิดบางทีก็มีบางทีก็คิดตะเลิดเพียงแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเราก็ดึงมันกลับมา
7: เห็นใจเลย
8: นั่นคือสำรวจจะได้เห็นใจตัวเอง
7: ใช่ว่าทุกข์ร้อนเบื่อเหนื่อยเซ็งโกรธน้อยใจหงุดหงิดโมโหตะหงิดพูดอย่างนี้อีกแล้วเหรอคราวที่แล้วก็พูดอย่างนี้คราวนี้ก็พูดอย่างนี้สะสมมา3ครั้งระเบิดละ
8: สำรวจสภาวะอารมณ์ตัวเราเอง
7: ใช่ว่าเราเอ๊ะทำไมเราทำอย่างนี้กับเขาทำไมเราพูดอย่างนี้กับเขาแล้วทำไมเขาทำแบบนี้กับเราถ้าเขาทำไม่ดีกับเราเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะเคยทำพลาดพลั้งเผลอภัยไปกับเขาก่อนเราจะได้ไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไปว่าทำดีไม่ได้ดีฉันดีกับเธอขนาดนี้ทำไมเธอไม่ดีกับฉันแล้วก็เอาไปคิดเนาะ ใจเสียใจ
8: ก็กลายเป็นตัวเองทำดีต่อเขาแล้วกลับมาคาดหวังก็เป็นความทุกข
7: ์
8: กับใจตัวเอง
7: ใช่ก็จะต้องมันมีขอบเขตใจที่มีขอบเขตถ้าฉันให้เธอเท่านี้เธอก็ต้องให้ฉันเท่านี
8: ้รู้สึกว่าไม่ดีนะความรู้สึกไม่ดีไม่ดีเป็นความคาดหวังถ้าเราให้ก็คือให้ไม่คาดหวังไม่หวังผลตอบแทนจะดีต่อใจเรามากกว่า
7: ใช่ทีนี้มันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมคือความมันก็พูดกันได้ก็ดีงามที่พูดออกมาเนี่ยความจริงของเราแล้วก็ลองสำรวจดูซิว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดพูดนี้ได้หรือเปล่าบางครั้งเราก็จะได้บางครั้งเราก็ไม่ได้อันนี้เราก็ลองสำรวจตัวเองไปกับคนไหนที่ได้กับนั้นไม่ได้โดยทั่วไปคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะให้ไม่หวังผลอยู่แล้วใช่ไหมไม่หวังผลอันนี้หมอก็ชวนท้าทายก่อนเข้ารายการคุยกับเดียร์ย่าว่าเอ๊ะจริงหรือไม่หวังเลยเหรอไม่มีอะไรหวังจริงๆเลยใช่ไหมถ้าเขาไม่มาหาตอนที่เราไม่สบายเนี่ยไม่น้อยใจเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็สังเกตสิสังเกตไปนะหรือไม่โอ้ไม่เลยโอเคแต่พอเขามาในใจเราฟูเลย
8: ใช่
7: เอ๊ะจริงๆแอบคาดหวังอยู่หรือเปล่าก็เป็นคำละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ามันไม่มีเลยก็ดีงามแบบนึงแต่ว่าก็ลองดูความฟูความแฟบของใจความกว้างความน้อยของใจมันเกี่ยวพันกับอะไรอย่างไรก็ต้องกลับมาสำรวจด้วยตัวเองให้เห็นใจตัวเองบ่อย
8: ๆ
7: ถ้าเราไม่เปิดตาในมองใจตัวเองเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็จะไปหลงไปคิดคนไทยให้ใช้เห็นใจคนไทยให้ใช้ความเข้าใจไม่ใช่เข้าคิดไม่ใช่เข้าสมองจริงไหม
8: ค่ะ
7: เนี่ยอะไรอะไรก็เป็นที่ใจทั้งนั้นภาษาไทยจึงมีคำของใจเต็มไปหมดถ้าคิดก็จะมีคำว่าคิดมาก
8: คิดมาก
7: คิดน้อยคิดแคบคิดน้อยแต่คิดน้อยใจแต่ว่าคิดมากเนี่ยเจอบ่อยก็มันแต่มันคำของความคิดจะไม่เยอะเท่าคำของใจ
8: ใจแคบใจกว้าง
7: ใช่น้อยใจสุขใจสบายใจเบาใจ
8: ใจฟูใจบาง
7: ใช่เยอะมากคือคนไทยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนด้านอารมณ์ความรู้สึกค่ะจึงมีคำของใจออกมาเยอะแต่ว่าเราเลือดตรงนี้แต่ว่าเราอาจจะมีคำของสมองน้อยอ่ะไม่ใช่ไปเราไม่คิดนะฮะแต่ว่าเราอาจจะรู้ก็ได้บรรพบุรุษเรารู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์คืออยู่ที่สภาวะจิตใจและจิตไม่ใช่ความคิดแต่ยุคสมัยของพวกเราการศึกษายุคตะวันตกให้เรามาเนี่ยเน้นคิดไงเธอต้องคิดตรรกะมีเหตุผลต้องเป็นไปตามคันลองต้องเป็นระบบก็มีซิสเต็มมีระบบถึงจะแปลว่าเก่งถามว่าก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะก็ดีงามเพราะการจัดการยุคนี้มันต้องมีการคิดที่ดีนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของพลังจิตพลังใจสูงมากองค์กรใดๆก็มีการคิดวางแผนที่ดีทั้งนั้นระเบียบประเทศชาติก็มีการขับรถบนถนนก็มีระเบียบหมดแต่ทุกคนก็ทำตามใจไม่ใช่เหรอ
8: ค่ะ
7: ถึงกฎจะตั้งดีแค่ไหนก็มีคนฝืนกฎอยู่ดี
8: ชอบคำพูดเมื่อกี้มากเลยค่ะ
7: อะไรหรือคำพูดอะไร
8: ชอบ
7: คำพูดไหนไม่ยากเดี๋ยวหมอพูดเพลินหมอก็ไม่รู้ตัว
8: ชอบไปครับคุณหมอเชิญเลยค่ะ
7: เอาละก็ลองสังเกตค่ะท่านผู้ฟังเราก็เรียกว่าสร้างความสมดุลระหว่างการคิดกับจิตใจกับการเห็นใจนะคะฝึกละเอียดกับการเห็นใจตัวเองจะได้ละเอียดเห็นใจคนอื่นด้วยสิ่งนี้หมอเชื่อมั่นว่าเป็นการสร้างสุขภาพที่แท้จริงมันมีงานวิจัยจากต่างประเทศเนี่ยฝรั่งก็เป็นนักคิดฝรั่งเขาพบว่าคนที่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่เพราะมีลาภยศสรรเสริญอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว
8: ค่ะนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต
7: ใช
8: ่จริงนะคะ
7: ใช่
8: เพราะอยู่ที่ไหนเขาก็จะมีความสุข
7: ใช
8: ่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังขนาดนี้น่าจะเห็นด้วยจริง
7: หรือเห็นต่างอย่างไรก็มาค
8: ุ
7: ยก
8: ัน คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะที่สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะ Facebook ว่าเห็นต่างยังไงเห็นด้วยยังไง
7: มีอะไรก็ ติเตือนด้วยความปรารถนาดีแล้วยินดีรับฟังนะเราก็อยากจะรับรู้จากผู้ฟังอยู่เสมอนะทาง Facebook บ้างหรือว่าวันนี้หมอเชื่อว่ายังมีคนหลายคนยังอาจจะเขียนจดหมายได้นะก
8: ็
7: เขียนมาเลยนะเรายินดีนะทางส่งมาที่สวทขอนแก่นนะรับรองมาถึงแน่นอนเพราะมีที่เดียวเนี่ย
8: สวทขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหัดไปรษณีย์ 40,000 นะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเชิญค่ะ
7: คิดถึงคำนึงได้อย่างเร็วๆนะตอนนี้คือไม่มีอะไรที่ร้ายในวันที่ใจเราดีค่ะถ้าเราทำใจดีไว้ก่อนแล้วอะไรมันก็ไม่มีอะไรร้ายทั้งนั้น
8: ค่ะ
7: ม
8: ัน
7: ก็จะเป็นไปตามสิ่งที่มันจะเป็นเราจะยอมรับได้ง่ายขึ้นฝึกใจเราให้ดีเสียก่อนนะโรคมันจะดีขึ้นเองก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาพูดแบบนี้เราก็รู้อยู่เต็มอกนะคะว่าไม่ได้ง่าย
8: ใช่
7: แล้วก็ช่วยกันฝึกมาเป็นกัลยาณมิตรแต่ว่าเพื่อนที่น่ารักต่อกันให้กำลังใจกันนะคะรายการนี้เราก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนาะเตย่าเนาะ
8: ค่ะส่งกำลังใจค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการ Healthy Club แล้วค่ะวันนี้คุณหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลค่ะและเตย่าจันทิมาจันเต็มราคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วรราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกัลยาสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทัพพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัยเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทัพพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มายชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็น ็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกะแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผ่านน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีพาร์คคลองทรายสวนตะกาศและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อยครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิริยันติปุตรีวาดานารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว19ล้านคนภายในปี2570โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการสร้างงานและสวัสดิการสาธารณะนางวิริยันติกล่าวเพิ่มเติมว่าภายในปี2570ภาคการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียจะสามารถสร้างมูลค่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง16%โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มแอลนัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1-0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาเล็บยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่มแอลได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่มแอลปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3:00 น.และกาน่าพบโครเอเชียเวลา6:00 น.วันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเคโคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3-1โปรแกรมต่อไปของกลุ่มเคโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9:00 น.ในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23:00 น.เม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8:00 น.กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2:00 น.และแคนาดาพบกาตาร์เวลา5:00 น.ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัววิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22 ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40 ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล2025-2026ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7 ประตู 5 แอสซิสต์จาก36 นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้า Thailand Training Camp 2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 2-0 เกม 21-15 และ 21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณณพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: คาเปรนายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
1: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: ติดบอดกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำอย่างห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

ายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าเวลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ําแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผาในเมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม่งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเม
ื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

ผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาน่าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

สาวราว10 คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าคิดจะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3 ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1 คูหาเท่าแกออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1 แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดก๊าซเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทับฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
7: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ทราบเพียงนี้เพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห. 11 ห. 12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
5: โอเคครับนะฟังสปอตแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะแฟนคลับอภัยภูเบศรเจอกันนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีห. 11 ห. 12นะครับกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะอภัยภูเบศรไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าที่ลดคือลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับอ่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนฝนตกที่กรุงเทพต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นนะยังก็ยังมีฝนปล่อยๆอยู่นะช่วงหัวค่ำดูแลสุขภาพกันด้วยและคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์แอคนะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงศ์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคก็จะมีสาระความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับท่านมารอแล้วด้วยอาจารย์แอคครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีคุณบรรลงสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่ขาดอาจารย์แอคไม่ได้เลยนะ
6: ขอบคุณครับไปครับไปครับ
5: ต้องไปแน่นอน
6: ดำเนินการไปครับ
5: อาจารย์แอคอาจารย์อาโอ้สองอเลยหลักๆนะเป็นตัวแม่เหล็กเลยนะเป็นตัวแม่เหล็กเลยครับผม
6: ครับผมก็ตอนนี้ก็แนะนำครับ
5: ตอนนี้ก็เตรียมตัวกัน
6: สุขภาพใช่ครับ
5: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากมาคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
6: ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหลายท่านน่าจะมีพฤติกรรม เล่นมือถือนะครับมีนะครับข่าวนะหมอเตือนนะครับนอนเล่นมือถือนานเกิน4ชั่วโมงเสี่ยงติดเตียงอัมพาตหนักครับ
5: โอ้โหอันนี้เสี่ยงนะเสี่ยงนะครับ
6: เสี่ยงนะเส
5: ี่ยงติดเตียงนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆจะได้ลดชั่วโมงการเล่นมือถือนะแล้วต่างประเทศเขาเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้นะเล่นมือถือกันแล้ว
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์มันมีโทษอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแล้วใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
6: ได้ครับก็แน่นอนครับก็พอในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะอย่างเป็นระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะก็อาจจะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะฮะ2งานวิจัยที่นำมาแล้วก็มีเหตุการณ์นะฮะว่าคนไข้เนี่ยนะครับวัดความดันโลหิตตัวเองนะฮะสูงนะครับ150/100นะฮะสักพักยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้มีอาการหัวใจเต้นเร็วนะฮะเวียนหัวนะครับเวียนไปเวียนมาแต่ว่านะเรื่องเล่าก็คืออาจารย์เขาบอกว่าหมอสุรัตน์เนี่ยนะครับช่วงนี้ท่านเล่นมือถืออยู่ติดหน้าจอหนักมากตอนกลางคืนครับบางคืนนอนอยู่บนเตียงตื่นมาก็จิ้มมือถือครับนะฮะก็เลยดูงานวิจัยต่างๆในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าคนเป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้นครับและเกิดที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับ
5: ครับ
6: นะฮะแล้วที่สำคัญครับคนที่เป็นโรคความดันสูงก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ
5: อ๋อครับ
6: เจอได้อายุน้อยๆลงแล้วก็โรคหัวใจก็พบที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับนี่คือเป็นงานวิจัยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับทีนี้คนติดมือถือเนี่ยนะครับมันก็หนักขึ้นเนาะทุกช่องทางนะครับไถไปไถมามันก็ติดเนาะมันให้เรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันก็ออกแบบมาให้เราไถเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนมันส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ2ฉบับนะฮะพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปครับโดยเฉพาะตอนก่อนนอนครับส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้นะฮะโดยหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอสั้นๆหรือต้องหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนนิสัยนี้เลยนะครับบอกว่างานวิจัยที่1เนี่ยนะครับบอกว่าเวลาดูหน้าจอก่อนนอนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะครับเขาพบว่านะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน 4,000 คนนะฮะเยอะนะครับ 4,000 กว่าคนนะ
5: ครับ
6: การดูวิดีโอก่อนนอนครับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
5: โอ้
6: มาดูตัวเลขกันครับ
5: อาจารย์แล้วซีรีส์เกี่ยวไหมเนี่ย
6: เกี่ยวครับเขาสรุปมาเป็นตัวเลขเลยนะครับงานวิจัยนี้เขาละเอียดมากครับ
5: โอ้ครับ
6: ใครดูนะฮะ0-1ชั่วโมงครับความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงเพิ่ม2เท่า
5: โอ้โห
6: ใครดู 2-3 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม 1.5 เท่า
5: โอ้โห
6: ใครดูติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม5เท่าครับ
5: แม่แล้วดูซีรีส์บางทีดูยาวเลย
6: ยาวสามสามสี่ชั่วโมงนี่แปลว่า3-4 ตอนนะ
5: ใช่ใช่ใช่โอ้
6: ฟังต่อครับใครดู4ตอนขึ้นไปครับกลายเป็นเสียงเพิ่ม21เท่าครับ
5: โอ้หนักเลย
6: วันทวีคูณเลย
5: หนักเลยหนักเลยครับครับ
6: หนักเลยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยนะครับเขามีวิธีวิเคราะห์นะโดยนำการวิเคราะห์แบบสถิติขั้นสูงครับมาเอามาทำการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ
5: ครับ
6: และทำให้หลอดเลือดหดตัวฟังไว้นะครับการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะครับก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวครับมีผลต่อการนอนหลับไม่สนิทครับหลอดเลือดมันไม่ได้พักครับนะหลอดเลือดมันไม่ได้พักนะครับ
5: ครับครับ
6: ก็ร้ายแรงที่สุดบางคนร้ายแรงที่สุดตามคำอธิบายนี้เขาบอกอัมพาตกินได้ครับคุณบรมครับ
5: ถึงป่วยถึงอัมพาตได้
6: ได
5: ้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าไม่ 100% นะครับไม่ 100% ไม่ใช่ทุกคนนะครับผม
6: จากตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ0ถึง1ชั่วโมงเพิ่ม2เท่านะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเกินนะชั่วโมง1ตอนเดียวพอแล้วนะครับ
5: ดูเดี๋ยวเป็นบันเทิงสบายๆสักครึ่งชั่วโมงตอนเดียวพอแล้วครับผม
6: ตอนเดียวถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปนี่แปลว่าก็ลุ่มกันนะอันนี้อดนอนครับไม่ดีครับไม่ดีนะครับทีนี้งานวิจัยที่2ครับเวลาหน้าจอรายวันนะครับเวลาหน้าจอรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรถ้าใครใช้มือถือครับอย่างถ้าเป็นของiPhone เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเนาะนะครับมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่า อาทิตย์นี้ท่านใช้ดูหน้าจอนะสกรีนไทม์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางของทางฝั่งโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iPhone Android แล้วพวกเนี้ยจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้พวกสรุปหน้าจอรายวันเราดูได้นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับข้อมูลจาก China Health and Nutrition Survey น่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะ China Health นะฮะบอกว่า65% นะฮะของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะฮะผู้ชายครับเป็นเพศนะเพศชายที่ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันครับ
5: ครับ
6: มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น2.37 เท่า 2.4 เท่านะฮะเกือบ2เท่าครึ่ง
5: โอ้เยอะเยอะอยู่ครับ
6: เยอะนะครับ
5: ครับ
6: นะฮะเกิน3ชั่วโมงต่อวันความเสี่ยงยังคงสูงนะครับแม้เขาจะเขาเรียกว่าปรับปัจจัยในการคำนวณต่างๆแล้วนะครับหลังจากการศึกษาติดตามผล3ปีครับเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายทั้งผู้ชายนะฮะและผู้หญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันครับอาจจะพอๆกันผู้ชายเนี่ย 1.8 นะผู้หญิงเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าแล้วก็เยอะอยู่ดีครับทั้งชายทั้งหญิงฟังมาถึงตรงนี้แล้วน่าตกใจใช่ไหมครับ แค่ไถมือถือนานเกินไปเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นได้นะครับนะฮะเนาะทำไมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมครับอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของคนวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนนะครับเพิ่มขึ้นครับคือในยุค ก่อนเนี่ยโอ้โหคนมาโรงพยาบาลเนาะโรคหลอดเลือดสมองถ้ามันเกิดเฉพาะคนแก่นะคนสูงอายุนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณบรมเท่าที่ผมสังเกตมาอายุเนี่ยน้อยทั้งนั้นเลยนะครับ
5: ครับ
6: 20กว่า30เนี่ยเริ่มมีอาการกันแล้วนะครับเริ่มมีอาการกันแล้วโดยสรุปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปครับไม่ว่าก่อนนอนหรือระหว่างวันนะฮะสรุปง่ายๆเลยคือเสี่ยงเพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ครับแล้วก็อีกนี้เองครับก็คือทำให้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอครับก็มีพฤติกรรมเฉื่อยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ alert นะครับมีความเครียดจากการได้รับคอนเทนต์ข่าวสารที่ไม่ดีดีกว่าข่าวดีนะครับมันเหมือนฟีดมาข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับทั้งทีต้องในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูมือถือโอ้โหทุกวันเลยครับทำให้เกิดความเครียดครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งนี้จะที่หมอเตือนครับหนึ่งนะครับเรื่องควบคุมระยะเวลาการเล่นมือถือหรือหน้าจอเลยครับนะฮะไม่ควรเกินนะ2ชั่วโมงนะและควรหลีกเลี่ยงเล่น ก่อนเข้านอนครับนะครับใครก่อนเข้านอนเปลี่ยนจากมือถือเป็นหนังสือจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยนะครับสองครับออกกำลังกายครับนะจะดูไปวิ่งไปไม่มีใครว่าครับนะครับเนาะจะดูไปวิ่งไปก็คือมันพอทำได้ครับถ้าบนลู่วิ่งแล้วก็หาอะไรมามาดูแก้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นหรือฟังเพลงนะไม่ดูจอเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็สามเลือกดูดีๆบ้างนะเรื่องข่าวผ่อนคลายนะฮะอย่าเพิ่งดูข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องความเครียดนะครับวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าพบว่าสูงก็พบแพทย์
7: ตรงนี้
6: สถานีอนามัยใกล้บ้านผมว่ามีเครื่องวัดความดันกันทุกที่แล้วนะครับไปได้ที่ตัวเองสะดวกนะครับแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับฝึกทำใจนะให้สงบนะครับสนทนากับเพื่อนบ้านนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษในงานวิจัยเขาเรียกว่า social activity นะครับกิจกรรมทางสังคมครับมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องคุยกับคนครับนะฮะบางคนครับถ้ามีอีกข้อหนึ่งเสริมคุณบรมคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเขาบอกว่าคุยกับหมาแมวก็ยังดี
7: เออได้ระบายได้คุยกับหมาแมวก็ไม่เป็นไรครับผมครับ
6: นะครับอย่าพึ่งก้มมองแต่หน้าจอนะครับ
7: ครับ
6: นี่ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของตำรับที่ช่วยทำให้หลับลึกหลับนานนะครับ
7: ครับ
6: ล่าสุดก็เพิ่งลงนะครับช่วงนี้แล้วก็มีการศึกษาใหม่นะครับที่ผมแล้วก็อาจารย์มกรนะครับร่วมกันทำเนี่ยนะครับเนาะเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับตำรับกีบบัวแดงนะครับก็เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากหมอยาพื้นบ้านนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตำรับกีบบัวแดงเนี่ยนะครับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะครับกีบบัวแดงจะมีศักยภาพในการช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวขึ้นนะจำง่ายๆของตัวหลับง่ายขึ้นนะอยากหลับยาวนะขึ้นนะฮะโดยก็มีคำอธิบายนะครับว่ามันออกฤทธิ์ในหลายๆจุดที่เป็นปัญหาของสมองพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นครับตัวตำรับกีบบัวแดงเนี่ยนะครับก็คนก็สงสัยเรื่องของวิธีรับประทานนะครับในสูตรตำรับเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่3อย่างคือบัวกีบบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยผสมกันนะครับแนะนำว่าจากงานวิจัยเนี่ยให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับงานวิจัยนี้ก็พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยที่ 50% นะของกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน 16-30 นาทีนะครับแล้วก็อีก 34% นะสามารถนอนหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะครับจริงๆเนี่ยในทางหลังจากการที่ผลวิจัยนี้ออกไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะคุณมโล

0: ตัวเนี้ยนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นไหมครับว่า 50% เนาะก็คือประมาณกลุ่มคนครึ่งนึงเนี่ยสามารถนอนหลับได้ประมาณ16ถึง30นาทีครึ่งนึงของกลุ่มที่ทดลองส่วนอีก 35% นอนหลับได้เร็วขึ้นเนาะแปลว่ามันยังมีอีกประมาณ 20% นะที่ไม่ได้ผลถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยผมเคยคิดออกมาเฉลี่ยแล้วจะได้ผลอยู่ที่สมมติคนทาน100คนเนี่ยกลุ่มที่ตอบสนองต่อยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วก็จะมีอีก 20% ที่จะรู้สึกเฉยๆนะครับผมว่าก็เป็นไปตามนั้นตามงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์อะไรเราก็จะเห็นว่าเราจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้กินแล้วดีกินต่อเนื่องก็จะมีคนที่มาบอกว่าโอ้กินไม่ได้ผลก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้คร
1: ับ
0: ก็อธิบายขยายความแจ้งให้ทราบอาจารย์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ยาทุกตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับก็ตามนะครับคือทุกตัวมีข้อควรระวังมีการติดกันของยามีข้อห้ามทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเขียนตัวกลีบบัวแดงตำรับอภัยบีเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนที่ข้างๆกล่องครับคุณเมลมถ้าเคยอ่านนะครับลูกค้าเนี่ยจะอ่านแล้วก็บางท่านนะครับผมไปอ่านฟีดแบ็กมาหลายท่านเนี่ยก็อ่านแล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะจะทานได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่าไม่ควรทานร่วมกับยาลดไขมันไม่ควรทานร่วมกับยาตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งว่าในทางเขาเรียกว่ากฎหมายเมืองไทยครับคุณโรมครับผู้ผลิตพวกยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนไว้ทั้งหมดครับเพียงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้อ่านยาแผนปัจจุบันเฉยๆนะครับจริงๆมีครับจริงๆครับมีเขียนอยู่บางทีมันพับอยู่ในกล่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเขียนข้างกล่องเลยนะครับถ้ามีความกังวลสามารถปรึกษาได้นะครับกับองค์กรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความกังวลอะไรนะครับหรือท่านที่มียาที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับสามารถโทรมาถามก่อนได้นะครับผมเชื่อผมอ่านผมไปดูหลายๆเม้นคุณมาโลมก็บอกว่าแล้วก็เลยไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆปรึกษาก่อนได้จะเป็นในช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับคือคนที่เล่นเฟซก็มีเยอะนะฮะสามารถถามได้ครับในเพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบถ้าเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ก็เขาก็จะสามารถส่งคำถามมายังผู้เชี่ยวชาญได้ในภายหลังนะครับสามารถถามได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะใช้ยานะครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของเมื่อกี้การนอนหลับนะครับเรื่องของความเครียดความกังวลนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าพบเจอได้ทุกวัยครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนวัยเกษียณนะครับทุกคนเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับเป็นมาเครียดน้อยตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับที่ช่วยเรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับในเขาเรียกว่าเขาจำลองสารทดลองในภาวะที่คล้ายสตรีวัยหมดประจำเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีความเครียดมีความวิตกมีความภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลในสัตว์ทดลองว่าตัวตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะช่วยเหลือภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ถือว่าแสดงแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพนะครับในระดับนึงแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องความเครียดได้นะครับเรื่องภาวะซึมเศร้า
1: ครับ
0: อนาคตเราอาจจะต่อยอดในการทดสอบในคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของความจำครับเรื่องของสมองนะครับสมองเสื่อมความจำสั้นเนี่ยนะครับตัวตำรับเนี้ยนะฮะณเวลาเนี้ยก็เราก็จบการศึกษาวิจัยทางระยะที่2เฟสที่2แล้วนะครับซึ่งก็ผล

0: ก็ออกมาผลทางชีวภาพในเลือดนะครับก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนถึงสภาวะสุขภาพสมองนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นที่เราพยายามจะพิสูจน์กันในช่วงเวลานี้นะครับคุณนรก
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องของ longevity นะครับเ
1: นาะได้ครับโอเค
0: ดูอย่างดีให้แฮปปี้นานๆนะครับก็สามารถเลือกสมุนไพรที่จะดูแลได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรเพอร์เฟคก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็ดีนะหรือโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาติด้วยอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับโอเคครับให้อาจารย์แอคท่านพักเลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตกันย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับงานนี้ถ้ามาได้ต้องมาเลยนะต้องมาเจอกันนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานี 2-5 กรกฎาคมนะครับ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มกิจกรรมอภัยภูเบศรแน่นเหมือนเดิมคนที่มาแล้วจะรู้ว่าแน่นจริงๆกิจกรรมเยอะเลยทั้งเรื่องของเวทีย่อยให้ความรู้กิจกรรมปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดยงจัดยาทีมแพทย์แผนไทยไปดูแลตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมเขียนเนี่ยนะฮะเกราะป้องกันสุขภาพในช่วงภัยพิบัติแล้วก็จะมีสมุนไพร4ตัววันละ1ตัวนะ1ชนิด4ชนิดด้วยกันแจกทุกวันวันละ2รอบนะฮะรอบสาย 11:00 น.กับรอบบ่าย 3:00 น.ไม่ว่าจะเป็นกะเพราป่าพลูลงยาหอมแท้รางจืดหนองทะเลนี่เรียกว่าคัดของดีๆมาแจกเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยนำไปปลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ขยายต่อกันไปเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเดี๋ยวเจอกันนะผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางอาจารย์แอคนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอภัยภูเบศรยุกยาต่างๆหลังเบรกครับโทรศัพท์เข้ามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดก่อนครับ
2: หุ่นทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ 11-12 สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยดีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
11: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าคุยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ022900473รับทีละท่านนะครับให้คำปรึกษาครับสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับจากไหนครับ
12: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรม
11: อ๋อพี่น้อยนะ
12: คุณหมอ
11: ครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: อยากถามคุณหมอค่ะว่าคนแก่ค่ะเขากินยาแก้คันนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะกินยาแก้ไอแต่ว่าที่นี่หมอไม่เห็นแต่ก็กินยาแก้ไอแก้คันเข้าไปอ่ะเขาก็มีอาการร้อนที่คอแล้วก็ร้อนในท้องแล้วกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้เขาก็รู้สึกร้อนตามผิวหนังผิวตัววุ่นวายวุ่นวายเขากินยาเขียวกินยาเขียวบ้างกินฟ้าทลายโจรบ้างนี่ก็ไปหายาไปหาไอ้อะไรนั่นลางจืดนะคะแถวบ้านไม่มีเลยนี่ก็พอลงเขาหนีวันหนึ่งเขาก็มีอาการเบาขึ้นแล้วกินน้ำเยอะๆเยอะๆไปฉี่ทั้งคืนไปฉี่ทั้งวันนะคะเขาก็กินน้ำเยอะๆก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าเราเอาลางจืดมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้คุณหมออยากจะถามว่าต้องเอาส่วนไหนทำยังไงกินคะ
13: อ๋อครับ
12: ถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะ
11: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าไปเจอเคสแบบนี้ทางออกการแก้มีอย่างไรบ้างนะ
12: ค่ะ
11: โอเคครับอาจารย์เชิญครับ
13: โอเคครับอย่างแรกเลยที่พี่ทำเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับยาด้วยครับคุณโรมครับ
11: ใช่
13: มันแล้วแต่ชนิดของ
11: กินยาอะไรเข้าไปเออใช่ครับ
13: นะครับแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วมันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ทานน้ำทานอะไรไปทีนี้เรื่องของน้ำลังจืดเนี่ยนะครับเนาะตอนลังจืดก็มีสรรพคุณพวกล้างพิษแก้พิษมาอย่างยาวนานนะครับวิธีทำนะครับถ้าปลูกอยู่ที่บ้านครับ
11: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งกรณีเคสเนี้ยกินยาแก้ไอหรือแก้คันเข้าไปผิดนะ
12: ยาแก้คันประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่ะเขาอึกใหญ่ๆอ่ะค่ะ
11: อึกใหญ่ๆเข้าไป
13: เหมือนแล้วมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
12: ร้อนคอร้อนคอแล้วก็แสบในคอในท้อง
11: ทีเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
13: คือมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วครับคุณบรมครับ
11: กินน้ำเยอะๆช่วยได้ไหม
13: ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าคือครับผมคาดว่ายาแก้คันที่คนไข้ทานผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะน่าจะเป็นกลุ่มพวกคาราไมครับผมเดานะอันนี้เดานะเพราะฉะนั้นเนี่ย
12: เป็นขวดสีเหลืองที่โรงพยาบาลรถวัดหลวงก็ให้มาจ้ะเป็นขวดเหลืองๆกลมๆเล็กๆ
11: จ้ะยังดีที่มันเป็นยากินทั้งคู่
13: ไม่ใช่ฮะ
11: เหรอ
13: ยาที่กินผิดไปคือยาใช้ภายนอก
11: อ๋อเป็นยาทาเข้าไปอ๋อ
12: เขาจะกินยาแก้ไอเขาไปหยิบกดผิดจ้ะค่ะ
11: เอากินยาแก้คันไปอ๋อยาทาแก้คันไปกินยาแก้ไอ
13: ใช่
12: ไม่ใช่ค่ะเขาจะกินยาแก้ไอแต่ไปกินยาแก้คันนะ
11: ใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเบื้องต้นกินน้ำตามเยอะๆดีไหมได้ไหม
13: ได้ครับคือไอ้กรณีแบบเนี้ยเกิดกันบ่อยๆครับคุณบรมครับแบบนี้เลยครับมีเคสกรณีแบบเนี้ยว่าคนไข้กินยาที่ต้องใช้ภายนอกนะใช้ภายนอกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ชนิดของยานะครับเน
11: า
13: ะ
11: ต้องทำให้อาเจียนไหมอาจารย
13: ์คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษนะก็คือมันจะระคายเคืองกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนถูกต้องไหมคุณท่านผู้ฟังผม
11: คุณน้อยขึ้นไส้เขาขึ้นไส้อาเจียนไหม
12: ไม่อาเจียนนะคะไม่อาเจียนนะคะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ร้อน
13: แต่ร้อนระคายเคืองกระเพาะ
11: ระคายเคืองลำหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอะไรพวกนั้นไป
13: ครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคาราไมล์นี่แหละนะคร
11: ับ
13: ทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้ยาออกมานะครับคือระดับความเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับคุณบรมครับ
11: โชคยังดี
13: ครับ
11: ไม่ได้เป็นยาที่อันตรายมากครับผม
13: ครับแล้วก็อาการมันหายเองได้อย่างหนึ่งที่ว่าครับ
11: ไม่ก
13: ็นะก็ทานน้ำเปล่าตามเข้าไปมันช่วยลดอาการที่เป็นได้ไม่ต้องล้างท้องนะครับไม่ต้องล้างท้อง
11: ถ้าเป็นพิษอาจจะต้องทำให้อาเจียนไหมหรือยังไงหรือต้องดูแต่ละประเภทอีก
13: มันต้องแล้วแต่ละประเภทครับ
11: เยอะ
13: การแก
11: ้พิษ
13: มันต่างกัน
11: ใช่ใช่ใช
13: ่แต่ว่ามันจะมีสูตรบางสูตรที่เป็นคาราไมล์แล้วผสมกับตัวยาแก้แพ้ครับคุณมโนมอันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นอ่ะอันตรายคือมันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันถ้าเป็นที่ผมพูดคาราไมล์ที่มันผสมยาแก้แพ้ไปอ่ะแล้วกินก็คือมันก็จะกลายเป็นพิษเหมือนยาแก้แพ้ครับมันก็จะไปกดนะเรื่องของการหายใจแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วถ้าพี่คนนั้นเขาเล่ามาของคุณยายเนี่ยอาการเป็นแบบแค่ร้อนในคอเนี่ยอันนี้ผมว่าคาราไมล์ธรรมดา
11: อ
13: ันนี้ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าโอเค
11: มันผ่านมาม
13: ันผ่านมาแล้ว
11: แต่ทางที่ดีควร
13: สูตรที่เป็นพิษต่ำ
11: แล้วควรจะต้องไปหาหมอไหมกรณีแบบนี้
13: ถ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับ
11: อ๋อแต่ต้องดูด้วยนะถ้าหาว่ากินอะไรที่มันร้ายแรงก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับ
13: ใช่ครับ
11: โอเคแล้วล้างจืดนะ
13: โอเคทีนี้กลับมาล้างจืดครับล้างจืดวิธีใช้นะครับที่เป็นน้ำสมุนไพรถ้าปลูกเองใช้5ถึงประมาณ 5-6 ใบอะครับนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะหรือประมาณกาหนึ่งครับต้มจนเดือดนะฮะเดือดท่านเลยครับแล้วก็ตามด้วยการต้มด้วยไฟอ่อนๆอีกประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะท่านจะแต่งกลิ่นใส่ใบเตยหรือใส่ใบยะหวานอะไรก็ได้ครับเพิ่มรสชาติตามใจชอบนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือดื่มอุ่นๆก็ได้ดื่มครั้งละประมาณ250ซีซีหรือ1แก้วครับนะฮะวันละ 4-5 ครั้งเมื่อมีอาการนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดความเย็นมากเกินไปเช่นกันครับผมครับ
11: มากเกินไปหมายความว่าอย่างไรฮะเกินวันหนึ่งกินไปในวันเดียวเยอะเกินไปหรือว่าติดต่อยาวเกินไป
13: มีทั้งเกินต่อวันนะครับให้กิน1แก้วประมาณวันละ 4-5 ครั้งพอประมาณ250 cc เนี่ย
11: จะติดต่อกันกี่วันไม่ควรไม่ควรจะเกินกี่วัน
13: ไม่ควรจะเกิน 2-3 วันเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วนะครับถ้าโดสนี้นะ
11: ถ้าแบบนี้เคสนี้ครับผม
13: ใช่ครับ
12: หมอขาถ้าตอนนี้เขาวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะถ้าสมมติตอนนี้เขาหายาไปตอนนี้หมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อรังจืดขอเอาไปผู้เวชที่ร้านขายยาในตลาดมากินหรือว่าจะไปหาใบรังจืดมากินเนี่ยตอนนี้ยังกินได้ไหมเพราะว่า3วันวันนี้แล้วค่ะ
13: ได้ครับได้ครับจริงๆยาเนี่ยยาที่ป้าเป็นพิษเนี่ยโดยปกติร่างกายเราจะถือว่าขับออกแบบโดยสมบูรณ์เลยประมาณ7วันครับเราจะนับเป็น7วัน1สัปดาห์
11: มาตรฐานคือ7วันแต่ถ้าหากว่าเรา
12: จะมีอาการเขาจะมีอาการแบบเวลานอนเขาจะใจเต้นเร็วเขาบอกอย่างนี้ใจสั่นติ๊กแล้วก็เพียแล้วมึนหัวเขาแบบนั้นอ่ะ2วันแรกอะค่ะแล้ววันที่3วันนี้ก็รู้สึกเบาขึ้นวันนั้นนะคะ
13: เบาขึ้นใช่ไหมครับครับ
12: เดี๋ยวนี้จะต้องไปหาเอ้ยต้องไปหาลังจืดต้องไปหาลังจืดมากินไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เขาไปซื้อร้านจืดของไปบูเบตที่ร้านขายยาในเมืองมาก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยจ้ะ
13: ก็ทานได้นะครับไม
11: ่ถ้ามีก็ทาน
13: ก็แนะนำให้มีก็กินครับ
11: มีก็กินไป
12: จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวโร
13: ครับ
11: ครับผมก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะลายๆไปว่ากินผิดประเภทกินรุนแรงขนาดไหนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
13: ใช่ครับใช่ครับ
11: สายนี้เชิญครับเชิญถามอาจารย์ได้เลยครับ
14: สวัสดีครับคุณบรมอาจารย์ด้วยครับ
11: เชิญครับ
14: ผมเกษมเพราะนะครับจากอำเภอเชียงจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสำหรับกีบบัวแดงครับอาจารย์ครับอยากได
11: ้ช่วยลดวิทยุหรือเปล่าเสียงมันดังปิดๆแต่วิทยุป่ะปิดวิทยุนิดหนึ่งโอเคครับสนใจตำรับกลีบบัวแดงได้ยังไงครับ
14: อยากได้ครับอยากได้
11: อยากได้ตำรับใช่ไหม
14: อยาก
11: ได้สูตรไปทำหรือยังไงครับ
14: คือถ้าเราถ้าจะสั่งซื้อเราไม่ต้องทำเนี่ยมันมีขาย
11: มีขายครับมีขายครับอภัยบีครับชื่ออภัยบี
14: คืออภัยบ
11: ีชื่อการค้าคืออภัยบีครับ
14: อภัยบี
11: ก็จะซื้อออนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ไปซื้อก็ได้หรือว่าซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ครับ
14: ถ้าโทรศัพท์ไปซื้อนี้ต้องติดต่อเบอร์ไหนอาจารย
11: ์ต้องโอนเงินด้วยนะครับ
14: ได้ครับได้
11: โทรศัพท์02 02 02 02แล้วก็02อีกทีหนึ่ง
14: เบอร์ที่ใช้โทรตอนนี้ใช่ไหมครับ
11: ไม่ใช่ครับเบอร์ที่ผมบอกนี่คือเบอร์ฝ่ายขายครับ
14: ศูนย์สอง
11: ต้องโทรไปเบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
14: ผมคือบรมศูนย์สองสองตัวเนาะ
11: ศูนย์สองแล้วก็
14: 02 02 02
11: 877 877
14: 10 10
11: แล้วเบอร์เขาจะบอกให้ต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่นู่นต่อไปที่นี่เราก็ต่อไปที่ฝ่ายขายรู้สึกจะเป็นต่อ2อ่ะต่อ2ฝ่ายขาย
14: ต่อ2ฝ่ายขายเนาะรวมนะ
11: ครับแล้วมีเบอร์มือถือเดี๋ยวนิดนึงนะผมค้นดูนิดนึงเพราะว่าม
14: ีเบอร์โทรด้วยคุณประโลม
11: อะไรนะ
14: มีเบอร์มือถือด้วยคร
11: ับ มือถือ086
14: 086
11: 563
14: 563
11: 1123
14: 11สองสาม
11: ผมทวนให้นะฟังยาวๆเลยครับ0865631123
14: ครับผมขอบคุณคุณนะคร
11: ับ โอเคครับโทรไปสั่งซื้อได้เลยทุกตัวครับผมโชคดีครับ
14: สวัสดีครับ
11: ของเราก็มีบริการฝ่ายขายคนที่สะดวกโทรศัพท์ไปสั่งก็ได้หรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
15: ค่ะจะเรียนถามว่าเคยได้ยินว่าเวลาเล่นสมาร์ทโฟนอ่ะมันจะมีรังสีฟ้าแสงสีฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมีการวิจัยบ้างไหมคะที่ว่า ถ้าเล่นสมาร์ทโฟนมากๆแล้วจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมนะคะ
13: ครับก็
11: แน่นอน
13: ถ้ามองครับถ้าต้องมองจอนานๆเนี่ยมี
11: ผลแน่นอน
13: เป็นภัยเหมือนกันใช่ครับเป็นภัยร้ายเช่นกันครับบลูไลท์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเริ่มจากอาจจะยังไม่เสื่อมนะอาจจะตาล้าก่อนนะครับตาล้าตามัวแล้วก็เกิดการระคายเคืองกับดวงตานะครับมันก็อาจจะเสื่อมสภาพก่อนวัยหมายถึงตัวดวงตาเราอะครับผมครับ
11: ครับมีผลต่อดวงตามีผลต่อดวงตาแน่นอนครับผม
13: ใช่ครับ
11: งั้นก็ใช้ให้พอดีหลีกเลี่ยงแล้วถ้ามีแว่นกรองแสงเดี๋ยวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ
13: ใช่ครับใช่คร
11: ับเคลียร์นะเคลียร์นะก็ฟังอาจารย์ข้อมูลในวันนี้แล้วผมต้องลดการใช้มือถือเยอะเลย
13: ครับผมเลยจะต้องหาแว่นตามาใส่ก็ได้นะแว่นตา
11: ใช่ก็ต้องก็ผมก็ใช้แว่นที่มันกรองแสงด้วย
13: คร
11: ับ ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาของการใช้มือถือก็ต้องลดอย่างที่อาจารย์บอกฮะเป็นสโตรกได้
13: ใช่
11: น่ากลัวเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหเป็นหลายๆเท่าเลยนะ
13: มันเพิ่มตามเป็นทวีคูณ
11: ตามเวลาที่เราใช้ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคูณเข้าไปหนักเข้าไป
13: คูณทวีคูณ
11: โอ้ยเสียว
13: ครับ
11: เราก็ไม่อยากเป็นนะ
13: ใช่ครับ
11: ถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะไปทำลายสุขภาพเรา
13: ครับ
11: อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพ ผู้ฟังครับสายว่างครับสายว่างโทรมาได้เลยนะน่าจะได้อีกสักท่านสองท่านครับ02-290-0473นะครับสายว่างอยู่นะฮะโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดต้นเดือนหน้านี้แล้วเจอกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ11ฮ12แล้วดร.ต้อมย้ำเสมอว่าอภัยภูเบศไปเนี่ยต้องจัดเต็มที่นะดูแลกันเต็มที่นั้นเรื่องหนังสือมีแจกเหมือนเดิมสมุนไพรมีแจกเหมือนเดิมกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ลดราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีของแจกให้ตลอดงานนะครับมีแจกตลอดนะมีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็เชิญเลยนะเจอกัน 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะฮะผมเองก็จะไปสักว่าจะไปสัก 2-3 วันนะต้องดูก่อนนิดนึงอ่ะมาแล้วครับอาจารย์แอคนี่ประจำตลอดงานนะ
13: ครับ5 วันเลยครับ
11: ครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันนี้ปีนี้มี4วันใช่ไหม
13: อ่ะ4วันครับ2 3 4 5 4วันครับคร
15: ับ
11: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนเข้ามาปิดวิทยุได้ปิดวิทยุเลยนะครับเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเข้ามาปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์
15: คุณหมอ
13: ครับ
11: อะไรนะพูดมาครับ
13: สวัสดีครับ
15: มาไม
11: ่
15: โทรมาจาก
11: ค
15: ันเลย
11: โทรมาจาก
15: ปลายไม่โลกออกปลาย
11: แรงกลางได้ไหมครับ
15: แรงไม่เป็นไรคน
11: จ้าเอาแรงใต้แรงช้าๆนะฟังยากนิดนึงเชิญถามได้ครับเชิญครับ
15: ตามคุณหมอเนาะตามคุณหมอว่าเด็กนะคะสภาพควบมันไม่ค่อยท้ายเลยไม่ค่อยท้อท้ายหมอ
11: เดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์แดกฟังเข้าใจไหม
13: ยังไม่
11: ใช่คุณน้าแป๊บหนึ่งช้าๆคุณน้าถามใหม่ช้าๆครับอีกทีหนึ่งครับ
15: เด็กจะครอบครัวได้หรอกนะไม่ชี้ยากันใต้ยากเลย
11: คุณน้าครับฟังนิดหนึ่งครับฟังนิดหนึ่งนะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่ใช่ไหมคุณน้าถามเริ่มต้นใหม่เลยครับถามเริ่มต้นใหม่เลยครับ
15: อ๋อไวรัสมาลาเป็นเล่นเลยฉี่ไม่ฉี
11: ่หลาน
15: ไม่ออกนะ
11: หลานฉี่ไม่ออกใช่ไหม
15: ขี้ของขี้ตกมัน
11: ขี
15: ้ตลก
11: หลาน
15: ท้องผ
11: ูกท้องผูกโอเคง่ายๆคือหลานท้องผูกโอเค
15: จะต้องผูก
11: แล้วยังไงครับกี่วันแล้วครับ
15: หลายวัน
11: แล้ว
15: หลายวันต้องสวนหนู
11: ต้องสวนแล้วออกไหม
16: ออกโอ้โหว้าวต้อง
11: ค
16: ิดบ่อยๆอ้วนบ่อยๆ
11: โอเคแล้วแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ
16: นานเลยนานแล้วหมอมาให้มาแล้วมันนานเลย
11: เป็นแบบนี้มาเป็นปีๆหลายปีแล้วว่างั้นเถอะหลานอายุเท่าไหร่
16: ไล่ไล่เลยลูกไล่ไล่ปีเลยนะ
11: บ
16: างทีขี้บางทีไม่ขี
11: ้จ้าเดี๋ยวละถามเดี๋ยวคุณยายตอบคำถามไม่ต้องยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นหลานอายุเท่าไหร่ครับ
16: อยู่ตอนนี้เลยตอนนี้เนี่ย
11: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
16: 6ปียายครับ
11: 6ขวบแล้วเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
16: กระสุนมาเยียๆเดี๋ยวแรงๆๆ
11: เดี๋ยวดิเดี๋ยวตอบคำถามอย่าไปพูดอย่างอื่นเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
16: ยาใช่ยา
11: หลายปีแล้วแล้วไปหาหมอให้กินอะไรอยู่ครับให้กินยาอะไรอยู่ครับ
16: ไปหาหมอกับหมอยาอะไรยาอะไร
11: ให้ยาถ่ายเป็นยาอะไรบอกได้ไหมครับ
16: มันง่ายแต่ยามันบ่ายเยอะเป็นอย่างแต่ทำไม่ดีแต่ที่มันแค่ยาจะใช้เป็นลาวลูก
11: โอเคแล้วคำถามคืออยากจะให้อาจารย์แอคช่วยแก้ปัญหาหลานไทย
16: จะ
11: ให้อาจารย์แอคแนะนำนะยาให้นะแนะนำเป็นแบบสมุนไพรนะ
16: เด
11: ี๋ยวที่ตอบคำถามก่อนคุณยายต้องการแนะนำให้เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลายายพูดยายต้องตอบคำถามผมใช่ไหมต้องการให้แนะนำเป็นแบบวิธีการแล้วก็สมุนไพรใช่ไหมครับ
16: ได้ครับ
11: อ่ะคุณยายฟังนะไม่ทันแล้วเลยนาทีสุดท้าย
13: โอเค
11: นะสั้นๆเลยอาจารย์แนะนำเลยครึ่งนาทียายฟังนะครับยายฟัง
13: ได้ครับยายครับก็ครับก็ดูแลนะครับมันก็หนึ่งก็คือทานยาผมคิดว่าหมอเขาน่าจะทำให้ยาเรื่องอุจจาระนิ่มมาทำให้อุจจาระนิ่มเนาะแล้วก็ต้องให้เด็กนะครับกินพวกผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นพวกเพิ่มกากใยนะครับแล้วก็การรับประทานนมสังเกตด้วยบางทีให้กินนมมากเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้
11: ดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วย
13: ปริมาณต่อวันแบ่งตามช่วงวัย
11: ใช
13: ่ครับการดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
11: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
22: อาเซีย
21: ียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
18: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
0: นางสาวราดิดาเพื่อจุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทานยื่นจุดจับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แพขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน540ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วคณิตศาสตร์ขวัญแสนสุขรายงาน
18: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
3: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศมีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา 2,569 กยศมีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
22: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทางนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
18: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกรลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกรลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผม
1: คุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะ โอ้โหตอนแรกคิดว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอะ่ะตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช่
2: ก็มีตี2ตี3 8โมงเช้า
1: ที่8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีกอ่ะ
2: 8โมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้5ทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรก5ทุ่มอะไรคู่
1: เนี่ยเดี๋ยวจบรายการได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยว8โมงพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: คุณลมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: เออญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะกาตาร
1: ์
2: อิหร่านด้วยนะ
1: น
2: ่าจะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอแข็งแกร่งฮะเกาหลีบทกับดันแม่รู้สึกว่าเจอเช็กเกียร์ไหมนะฮะบทฝรั่งจนหมดอ่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอนแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะเออครับผม
2: ก็คิดในใจนะยุโรปเขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นในกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นในกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะจริงๆนะมันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห่าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยเออทำไมเราย่ำอยู่กับที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไปเ
2: ขาไปเราก็ย่ำย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที่ใน
1: แล้วบางประเทศนะมีพลเมืองไม่ถึงล้านน่ะ
2: ใช่
1: เขาไปบอลโลกได้เราก็งงนะไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาเข้าไปนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือ นะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเลยเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเองหน้ากว่านี
1: ้
2: นะ
1: ครับครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เด็ดนอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนงพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่ลมดูหลายคู่ไหมทีนี
1: ้เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับ
2: แ
1: ล้วมาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนภัยโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช่
2: ทีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นที่พิพิธภัณฑ์ไปทุกปีเลยพี่โรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: องอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช
1: ่เปรี้ยวครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อสองกล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
2: ถ้าซื้อสองกล่องนะผมซื้อสองกล่อง
1: เขาให้มา
2: แต่รู้หมด
1: แต่ไม่รู้หมดหรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้งสองสูตรเนี่ยตรีพาลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหากรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอ่ะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่ามั้งเถอะ
2: อร่อยทั้งสองรส
1: ครับใช่
2: ก็ไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะนะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็นศูนย์นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจะตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับเพราะนั้นมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเร่งคิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ทางการควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคเอกชนรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2567จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยตั้งเป้าว่าเดงกิวซีโร่นะฮะภายในปี2573เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ฝากดูเลยนะฮะใกล้ๆบ้านในบ้านเนี่ยนะครับมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำเล็กๆนะครับอะไรที่มันเป็นจึ่งๆนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของลูกน้ำยุงลายแล้วก็มันจะเป็นยุงลายก็จะเป็นอาหารเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อาหารอยู่ใกล้บ้านเราเลยอ่ะอันนี้ต้องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ดีตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ให้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือประการสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่โรม
1: ครับ
2: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายแหละปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิวฮิโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะ
1: oh.
2: นะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
2: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้ว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่1วันที่2ต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
2: ท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนโรคไทรอยด์ก็จะฉีด2เข็มนะฮะอาจารย์เรียน
1: ครับ
2: ผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่ใช
2: ่ก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมนะครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเหลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เก่งก็ได้นะครับชักแบบเบอร์เบอร์ก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับมีการปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับถ้าไปโดนส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็

0: ไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงๆฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบลอๆจะงงๆบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดครับเตตัสอีพิเลปติกัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านล้านเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีนึงเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวเนี้ยมันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองเอาไป CT สแกน MRI อ่ะก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอ่ะปกติแต่ว่าการทำงานอ่ะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเขาเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเบนโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยาการชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำซีทีสแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับก็ทำเพื่อการดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำซีทีสแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวตืดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไปปรับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชักนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยๆเพราะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคนร้อยคนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% เ

0: แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่นะครับสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรแต่สิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร169เรียกอยู่กู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม้ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: เราเริ่มรับมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรตุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดคุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
1: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
1: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ครับ
5: เป็นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดนี่อยากถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหน
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก
4: ็โอเค
6: ดี
5: แล้วก็ไม่หวานเยอะด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะหวานในน้อยแต่ตัวนมถั่วเหลือง
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ไม่ต้องใส
5: ่ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราปรุงจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเง
4: ี้
5: ยแล้วก็ถามคุณหมอเอ๋ว่ากินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันห่ามนะลูกห่ามมันยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามันนึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าห่ามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือด ตอนนี้
6: อ๋อครับ
4: ครับ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำหำแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโคลซิสอะนะฮะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเอพิโรโลนะครับคือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่งครับผมครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแต่ก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่สมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวมีระยะเวลาประมาณ12เดือนนับจากวันคือถ้าเกิน12เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: คร
6: ับ
7: อ
6: ันนี้เป็นมันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: ประมาณเกือบ20ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับ
7: ค
6: งไอ้เรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: แล้วคือมันจะไม่ทางกับมันจะไม่กลับมา
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลประสาทได้คือแหละถ้า20ปีแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุ้มครับอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนแหละสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความติดจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับคราวนี้จะถามเพิ่มหนึ่งครับอาจารย์ตัวฟินาบักเกนวันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรอีกไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินาบักที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึมเคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเก็บเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: ครับแต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับอาจารย
6: ์ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: ต่อ อ๋อไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวมันเคยทานตอนที่เป็นช่วงตอนหน้าอาจารย
6: ์โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับทำไมถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้พักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดครับครับครับก็
7: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ดีครับครับผมครับ
4: เคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณวิชนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับ
4: วิทยุ
8: โอเมกาโซเคยครับ
6: โอเคโดนเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติมันก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมกาโซน
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อาจาร
9: ย์ที่จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะคะแล้วก็เป็นตะคริวตอนได้กินอัคควาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นอิซิทิไมทีนี้จะถามว่าอิซิทิไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทิไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหม
6: ทานทานทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ำ2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะฮะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทิไมเนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้ยันไอบ่อย
9: แล้วยังเป็นตะคริวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซีโทแม็กซ์พอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซีโทแม็กซ์จันทุสุก250 มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคริวไหมคะกินร่วมกันกับอิซิทิไม
6: คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
9: ใช่ใช่ก็หยุดส่งสแตตินมาเป็นตัวนี
6: ้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นสักคิวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
9: ไปว่ามันจะกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิฮะมันจะทำให้ยังเป็นสักคิวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมปุ่มชงนะคะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
6: ซ์กินยาใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคริวหรือเปล่าแต่ที่ไหมโอกาสเป็นตะคริวมันก็จะน้อยลง
9: น้อยใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาพวกนี
9: ้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: จริงมันเก็บเอ็นติดไททอยนี่มันได้เป็น2-3 อาทิตย์มันก็ยังเก็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ปวดไททอยตรงไททอยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเยี่ยวเจ็บไหม
10: ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: เหลียวซ้ายเหลียวขวา
10: ค่ะมันจะเจ็บ
6: มีชาลง
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะติดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายๆมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะข้างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานก้มต้องยกอะไรเงี้ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสักสองสามท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินเป็นหมื่นๆ นะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับสุขภาพทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งด้านที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
11: ไขมันดีไขมันเลวตับไตไส้พุง
6: ดีหมดเอ็กปอดเคยทำหรือยัง
11: ดีไม่เคยเป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
6: ครับเอ็กซเรย์ปอด
11: การกินแล้วก็ระวัง
6: เอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
11: ใช่
6: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป่ะนะ 5-60,000 มีเป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
11: ใช่ใช่
6: ซึ่งอย่างนี้ครับถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานของไตเบาหวานปานเน
11: า
6: ะนะครับ
11: เบาหวานก็ดีค่ะ
6: พื้นฐานสิ่งนี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดนะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้า าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีการอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอัลตราซาวด์หรือว่า CT สแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าเราต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
11: ขอบคุณมากค่ะ
4: okay.
11: ท
4: ุ
11: กวันก็เถียงกับเขาประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
6: แต่ป้าต้องบอกให้ได้ว่าผมไม่ได้ค้านลูกครับเดี๋ยวก็จะโกรธ ผมไม่
4: มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: ถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบนึงก็ดีนะ
11: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้วเพราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
4: ครับ
11: ใครเป็นหนี้ทั้งหมดขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
6: มีครับ
4: บอกเลยนาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วสลายมีโทษก็มันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิม
4: มันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ใช่คร
4: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดรางจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
17: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง97%และมีอ้อยถูกเผาเพียง3%สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอธิพลสารพรมมารายงาน
13: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นโนมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
18: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการโนมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะเองได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายโนมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาปทุมมารายงาน
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในแมตช์แรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพโสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮายอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 นและแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 นปุริภัสสอนการรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
12: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดติดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกริยกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกริยกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระพรา

พระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรพ่อถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์ภาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นรื่มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นทีภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

มีโจรคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถูกผลักลงไปจากหุบเหวเขาเรียกว่าเป็นเหวที่ไว้สำหรับทิ้งโจรเวลามันตกลงไปนะหัวก็กระแทกหินตัวก็กระแทกฟาดกับกิ่งไม้อวัยวะน้อยใหญ่นี่แหลกเป็นชิ้นๆตั้งแต่ต้นลงไปเลยอ่ะบางทีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปณนาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจของผู้ฟังก็ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นถูกฟังไปตามทางที่มีองค์แปดอันประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ถูกฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยท่านฟังเดี๋ยววันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณฑลเกสีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกท่านฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสเภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมหลายแปลงแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวโดยจะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมลานางอัฏฐกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยเรามาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกสีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกสีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุลปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงระเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตะมุฟังอายุอานามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนละแต่ว่ามีวันหนึ่งระหว่างจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตะมุฟังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นก้อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมือง
ตามถึงสี่แยกโปร่งไหนก็ตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เคี่ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยที่ราชเศรษฐีผู้นี้ท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ก็เป็นอันนี้ไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้ตอนนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกศีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิพัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกเลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมนี่คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะหรือว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอ้าโอ้ถ้าจะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนนะแล้วก็ปล่อยโจรนี่ให้กับตระกูลเศรษฐีนี่ไปโจรนี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกศีนะโอ้ทำไมอยู่ๆตกทางข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนอื่นมาเป็นแพะแทนให้เรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้ใช่ไหมอีกครอบครัวนี้ก็งงๆเหมือนกันนะลูกสาวสวยๆเกิดมีความคิดแบบนี้ก็นี่แหละทุกฝั่งถึงได้ว่าแบบใจแตกจริงๆอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นนะทีนี้พอลูกสาวเศรษฐีในตระกูลนี้ทุกฝั่งคือนางกุณฑลเกศีนั่นแหละเธออยู่กับสามีใหม่เนี่ยนะก็ได้สองสามวันโจรยังไงก็เป็นโจรทุกฝั่งลายมันออกมันก็เลยมีความคิดที่ว่าจะฆ่าเมียนี่เสียเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นแหละสิท่านฟังมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะท่านฟังมันมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนแนวคิดก็เป็นอย่างนี้พวกโจรจะมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายทุกฝั่งโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีเลยนะวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเลยทุกฝั่งโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดลใจโอ้โหโดนต่อมมูเขาให้ทุกฝั่ง
เธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจแน่นอนเลยจัดเลยตำวังคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างๆเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับนี่ยินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับชนิดเต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปวางพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรตรงฝั่งมีอยู่ที่เมืองราชกฤชที่เป็นภูเขาที่มันจะมีทางลาดขึ้นด้านหนึ่งจะเดินขึ้นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเหวลงไปขึ้นลงทางเดียวนะเหวลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นน่ะเหวแบบปึ้งลงไปเลยมุมฉากลงไปเลยถ้าแปลว่าใครตกลงไปตรงนี้แล้วก็กระแทกหินตามหน้าผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตายแน่นอนมักจะใช้เป็นที่ที่ไว้ประหารชีวิตพวกโจรทำไมต้องทำอย่างนั้นบูฟังทำไมไม่เอาปืนยิงเอาลูกศรยิงเอาดาบฟันตายไปเลยเพราะว่าคนสมัยนั้นบูฟังมีส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะฆ่าด้วยกันแบบฉันต้องลงมือเองเพราะว่ามันรู้สึกบาปกรรมแบบมันมีความละอายอยู่จุดหนึ่งนะแต่ว่านี่มันโทษประหารเนี่ยให้ทำไงโอ้ดังนั้นก็ให้มันตายเองแล้วกันเดี๋ยวจะอดข้าวตายก็ใช้เวลานานเอาถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายจ้ะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่ภูเขาทิ้งโจรเนี่ยมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีเอามีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเนี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระหว่างมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าไปเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ก็มีเรื่องนี้ก็มีระหว่างเรื่องนางกุฎเกศีพูดถึงลูกเทวดาว่ารู้กับเทวดาเหล่านั้นมันก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรอ่ะก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละฮะแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่แล้วก็เอาของบูชาอะไรเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจรทีนี้กลัวว่าถ้าตัวเองมีพวกน้อยพวกบริวารลูกน้องอะไรต่างมากก็จะเสียเปรียบได้ฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าวันนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอไม่เธอจะมาฆ่าฉันไม่แล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเขาก็
ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายอยู่พวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เพราะงั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีแต่ก็อยู่รับใช้เธอหมายเดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวมันก็ของเครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าทั้งหมดสามีจะฆ่าภรรยานะโจรนี่จะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงเพิ่งคิดได้ทั้งหมดเราทำคุณบูชาโทษเรานิวสารหลงรักชายคนนี้เหวอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษตักไฟในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเพิ่งจะตื่นนะบุฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏเพราะทำคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีแต่คิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเราจึงมีความคิดนี้ตั้งหวังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะทุกฝั่งมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นน่ะแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วเนี่ยดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้ทุกฝั่งคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวรู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละให้คุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมดุลกันแล้วอินทรีย์ห้าแก่กล้าปัญญาที่ไม่ดีน้ำหนักพลิกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตัวแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านรูปจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตัวว่าโอ้ทั้งนั้นในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนแล้วขอกราบพี่ทางข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังไล่กลับไปคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังก็มาข้างซ้ายนะบนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยๆใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆแต่ด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังสามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บจะเป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้ายลงตรงจักรแล้ด้านหลังวุ้บเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเบี่ยงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกปึ้มกะโหลกละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังตายคาที่ตรงนั้นปรากฏมีรูปเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎเกศีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้
ในที่นั้นๆเธอก็ได้ยินคำนี้ทุกฝั่งได้ยินแล้วโอ้เราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านโอ้พ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาให้ไปเอาสามีมาสามีหายไปไหนมันก็จะว่าเราต่างๆนานาแต่ถ้าเราจะบอกว่าสามีต้องการฆ่าฉันว่าคนที่ไหนมันจะมาเชื่อก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชครื่นนั่นแหละเมืองราชครื่นนี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะแต่ว่าใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดลตีใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาสมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันเหมือนการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้วาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้วาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้แต่ก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งเรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของเธอนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่ก็ถือว่าจะมาประลองบาท่ากันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพูนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กนี่เอากิ่งว่ามาจะโต้บาทะกับนางชัมพุปริภาชิกานี่แหละถือได้โต้วาทะกันการโต้วาทะของท่านพระสารีบุตรกำลังปริภาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมด10คืออะไร5คืออะไร2คืออะไรตอบได้หมดพระสารีบุตรโต้ได้หมดคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริภาชิกานี้เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแต่คำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ย3คืออะไร10คืออะไรแล้ว1คืออะไร1เดียวนี่คืออะไร1เดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์นี่คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริภาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชซะก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีในชื่อว่ากุณฑลเกสีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานดวงประมาณสักไม่ถึง7วัน2 3วันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้พอมาภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจึงมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้งมันก็ล้านหนึ่งนะทุกวังเอาชนะคน 1 ล้านในสงคราม 1,000 ครั้งครั้งละ 1,000 คนนี่มันยังไม่สู้เอาชนะกิเลสได้เลยเพราะว่าเอาชนะคน 1 ล้านคนแล้วเป็นยังไงมันก็ยังตายอยู่ดียังบนดุกไม่ได้แต่เอาชนะกิเลสนี่โอ้โหดีที่สุดสุดยอด
กิเลสอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ในจิตใจของตนนั่นแหละจึงเป็นที่มาของคำนี้ท่านหวังว่าถ้าเอาชนะคนอื่นแม้ล้านคนได้ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งท่านหวังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่าคุณดลเกสีนี่แหละที่เธอได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูกสองคนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้งสองรูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่เป็นเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกนี่ก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูกสองคนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรเลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางกุณฑลเกสีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วจะมีเรื่องของโสเภณีอีก4คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัฏฐกาสีสามรูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีและก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยและก็โสเภณีคนที่4นั้นก็คือนางสิริมามีเรื่องของนางสารวดีด้วยและยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยคือนางสารวดีเราไล่กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนพระบาทเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกพุทธกนิกายก็มีเถรีกาถาพุทธกนิกายก็มีท่านผู้ชมก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยในท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีแล้วก็มีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นน้องๆของเทวดาเท่านั้นเองเวลาเขาจะอธิบายความสวยงามเนี่ยนะเขาจะอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าอะไรที่มันควรจะโค้งกว่าโค้งที่ควรจะตรงกว่าตรงที่ควรจะขาวกว่าขาวที่ควรจะดำกว่าดำไม่สูงนักไม่ต่ำนักสีผิวไม่ดำนักไม่ขาวนักทั้งเล็บทั้งมือทั้งผมทั้งใดๆโอ้สวยงามมากสวยงามมากจนกระทั่งว่าพวกเจ้าลิชวีทุกคนก็อยากได้หมดอยากได้เป็นภรรยาของฉันอยากได้เป็นภรรยาของฉันตกลงกันไม่ได้ตอนนี้สู้กันถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอ๊ะเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะเราจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่คนนี้อีก7วันหนึ่ง15วันหนึ่งก็อยู่อีกคนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะแต่เพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะกันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะทุกฝั่ง
ราะว่าพวกชาวลิชวีนี่เขาปกครองกันด้วยระบอบสภาคือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็

ประเภทไล่ไปตั้งแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดพวกขุนนางก็ราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำไมเธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารแล้วความสวยงามของเธอนี่โอ้โหเบอร์หนึ่งทำไมก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนต์โฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระหนึ่งถึงสองสัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี้ก็ชื่อว่าวิมละกนทัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวายที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาคือว่าอัมพปาลีวันคือส่วนของนางอัมพปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระปลาชัยที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นสวดพินีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังไล่ไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมละกนทัญญะอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชคฤห์บ้างเมืองราชคฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชคฤห์ก็คือนางสารวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสารวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัมพปาลาทำให้ใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางนู้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบซบเซานิดนึงแต่นั้นก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นก็คือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายเขาก็ไม่เอาแล้วลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยะมาตาชื่อว่ามิมาลาเดี๋ยวเราไล่กันตามไทม์ไลน์ดีกว่าแต่ถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเราโสภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมาลาที่อยู่เมืองอุเชนีแคว้นอวันตีแล้วก็รูปแบบจากเมืองเวสาลีนี่แหละมามีบริการแบบนี้โดยพระเจ้าพิมพิสารก็เคยไปใช้บริการเหมือนกันบุฟังพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปใช้บริการหลายที่แล้วอ้าวคราวนี้ที่กับนางวิมาลาเมืองอุเชนีได้ลูกชายท่านผู้ฟังชื่อว่าอัปยะยังมีเรื่องราวของเจ้าชายอัปยะเนี่ยอัปยะราชกุมารอยู่หลายๆพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีก็ได้มาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมาลาอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถราชรถรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือเนื่องจากว่าตัวเองเกิดจาก
คุณแม่ที่เป็นโจ

0: ประเพณีเนาะแต่ว่าพ่อนี่ก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์แต่เพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนนี่ตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอภยานี่นะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอภยาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมลานางวิมลานี่ก็บวช ด้วยที่เป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัมพาปาลาได้บวชเป็นภิกษุณีและภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่คือลูกก็พาแม่บรรลุทำได้นี่คือเรื่องของนางวิมลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอภยัตที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐะนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่งการประมูลราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นบางทีเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวซื้อไม่ไหวให้ทำไงอ่ะก็เลยต้องเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อนี้แหละอัฏฐะนี่แบบครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเป็นกึ่งของที่เอาเต็มๆ เป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฏฐกาสีลักษณะของนางอัฏฐกาสีแล้วก็นางอัมพาปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังคือในเถรีคาถาเธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้เธอได้กล่าวข้อความไปตรงท่านผู้ฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นสเปนีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยามตัวนางอัมพาปาลาได้พูดในทํานองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่หนึ่งโดยภิกษุณีรูปนั้นเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยนะในสมัยของพระพุทธเจ้าสิกขีแต่ว่าอ้าวหญิงแพทย์สยามที่ไหนเนี่ยมาถุยน้ำลายลงตรงนี้นั่นโอ้หรือเป็นกรรมเลยกรรมให้เธอต้องไปตกนรกตกอยู่นานด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหญิงแพทย์สยามในชาติสุดท้ายของเธอก็คล้ายๆกับนางอัฏฐกาสีที่ในชาติก่อนก็ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยามอย่างเงี้ยนะด้วยบาปกรรมนั้นก็ไปตกนรกเหมือนกันแล้วก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีอยู่ในเมืองกาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะและด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครก็ต้องการเอารูปแบบจากนางอัมพาปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัฏฐกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเพราะแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10ชั่วโมงนะดูฟังโอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างๆทีนี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นผมหวังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่ง ต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุมันก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้ไม่ให้จนต้องมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์หรือหมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีแต่ในที่สุดนางอัตถกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อันนี้คือภิกษุณีสามรูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะและนางอัฏฐกาสีแล้วคนสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเรื่องของนางสิริมาแล้วสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารบดีซึ่งสารบดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัมพปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชคฤห์เพื่อความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัมพปาลายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัมพปาลานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันต่อมูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมะได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมได้เลยคุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้15,000คุณฟังเงินให้15,000บอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15 วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15 วันสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาแต่วันนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาคุณผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเออนี่เรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วเออดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7 วัน10 วัน15 วันสามีก็เห็นนะก็แปลกใจว่าภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเปตีนี่ได้15 วันนี่นะก็สงสัยว่าชายที่เราอยู่ด้วยมา15 วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรเห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธว่าให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมา ทั้งที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆยึดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาร้อยเนื้อต่ำใจได้ให้เลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะนั่นก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่านหนึ่งกระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอันนี้เป็นอนิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้สัตราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงจึงมาคิดตำหนิตัวเองและตำหนิเจ้าของว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาทั้งหมดอีกยังจะช่วยรักษาอีกโอ้เธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือคุณณเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุตราแต่พ่อที่ให้กำเนิดในอริยชาติในที่นี้ก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่ากำเนิดในอริยชาติหมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตตะตมุฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะเอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไว้จนแผ่นดินหมดแล้วดูฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะคนเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราวการประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบัน นี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปแล้วเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตัวนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะท่านฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอรรถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานไงท่านฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าถึงนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้แต่วาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฝั่งเธอยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางนี่นะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วแล้วก็จะชาปนกิจแล้วมันเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นพวกพังโอ้สรีระของนางสิริมาเนี่ยเก็บไว้3วันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้ว7วันนี่โอ้โหคือไม่ฝังก็เผาอะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละ1,000เอาครึ่งนึงก็ได้พันหนึ่งไม่มีใครเอา500ไม่มีใครเอาท่านผู้ฟังไม่มีใครเอานี่หมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอ่ะใครจะเอาใช่ไหมล่ะใครจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาท่านผู้ฟังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอ่ะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามประการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาเผาเลยภิกษุรูปนั้นได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะทุกฝั่งพอหมอชีวกนี้ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งแล้วก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลหลังจากบวชไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดคุณผู้ฟัง จอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนนะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วทุกวังเป็นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8อันประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขอันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้เลยมาตั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลานางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีตามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ปัญญา.org ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891กิโลเฮิรตซ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 น.และกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกษ์แก้วพิบูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6:08 น.ครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวดี
0: 19 มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1.30 บาทต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1.50 บาทต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่5 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75 สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1.50 บาทนะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะๆ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่7อยู
1: ่7
0: ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอยู
1: ่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแต่ถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100 บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26 มิถุนายนหรือประมาณสักวันศุกร์หน้านะครับหลังจากนั้นมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนีโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นปีนี้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงสูงครับโดยจะมีผลเด่นชัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของต้นกรกฎาคมเป็นต้นไปครับและจะไปรุนแรงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าคือกระทบกันยาวๆเลยนะครับซึ่งภาพรวมครับเอลนีโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศที่จมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนอย่างที่บอกว่าเราจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ปลายเดือนนี้ถึงประมาณสักต้นสิงหานั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยมีอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาลดทอนความรุนแรงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนคัดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ13,173,973 คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472 คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,047,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณณฤชาได้กำชับทุกจังหวัดและก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่ากบอ.นะคะตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้21มิถุนายนเวลา 23:59 คือก่อนเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปยังไงก็ใครที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบรักษาสิทธิ์ของท่านรีบไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านซะหรือจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านโดยเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของการเข้าร่วมโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันติดตามรายละเอียดได้นะคะคือเข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คือง่ายๆเสิร์ช Google ก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็คือคนที่เพิ่งมีบัตรครั้งแรกนี่แหละที่เพิ่งลงทะเบียนน่ะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมถ้าเขาประกาศรายชื่อคุณสมบัติคนที่ผ่านท่านก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้นะสำหรับใครที่มีบัตรครั้งแรกนะคะกดยืนยันได้ถึงวันที่12มกราคม2570เลยค่ะผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นและท่านจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆได้ย้ำนะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์เวลแฟร์หรือจะเป็นเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะคือตั้งแต่วันที่ประกาศเลย17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมขออภัยกันยายน14กันยายนนะใครที่เป็นกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าประกาศผลแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ
1: นะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอีกสักหน่อยแล้วกันต้องถามว่าคุณพิริยาพรใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40หมดหรือยัง
0: หมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ผมหมดวันที่15มิถุนายนพอดีเป๊ะเลย
0: โอ้ยคุณครึ่งเดือนพอดีนะ
1: ครึ่งเดือนนะฮะก็ใครที่ยังไม่หมดนะครับดีใจด้วยนะครับท่านยังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่ามีการวางแผนบริหารการใช้ย้ำก่อนนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทนั้นไม่มีการเก็บสมทบไปเดือนถัดไป
0: ใช่
1: ถ้าเกิดท่านใช้แล้วเหลือสิทธิ์ประมาณสัก91บาทก็จะไม่ทบไปเดือนหน้ากรกฎาคมก็คือตัดเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมา 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็รอให้สิ้นเดือนแล้วก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพราะว่า
0: คิดว่าน่าจะใช้กันหมดแหละเผื่อไม่พอนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่พอ
1: พราะว่าเราอาจจะเจอร้านค้าร้านอาหารที่สปทที่มื้อเที่ยงเราใช้กันทุกวันทุกเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการมาได้ประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการเรียกว่าเชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าร่วมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ค้าในโครงการของบัตรสวัสดิการขอไปครับของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับย้ำก่อนละกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้ารายเดิมเนี่ยสามารถจะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้เป็นแอปของคนขายนะคนซื้ออย่างเราไม่ต้องมีนะครับถุงเงินนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ร้านค้ารายใหม่ใครที่กำลังจะดำเนินการนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมต่างกันนะถ้าเป็นคนค้ารายเดิมเนี่ยถึง30กันยาแต่ถ้าเป็นรายใหม่ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่างกัน1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบครับที่นำเสนอกันตอนนี้เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้กับแอปที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะก็บางคนก็สั่งมันว่าสบายเลยนะดีเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหนบางคนติดภารกิจทำงานฝนตกแดดออกไม่อยากออก
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือก็ใช้บริการนี้ได้นะ
1: แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่มาตั้งแต่ต้นเดือนนะเพราะว่าก็จะสะดวก
0: อ่ะใช่แต่ก็จริงอันนี้คือแค่เดือนแรกแต่ว่าเดือนต่อๆไป3เดือนที่เหลือเนี่ย
1: มาแล้ว
0: ก็คือคุณก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนไงคุณก็ต้องแบ่งผัดสันปันส่วนกันให้ดีนะคะ
1: ครับแล้วก็มีคนว่าเอ๊ะสิทธิ์ของ60 10เนี่ยโอนให้คนอื่นได้มั้ยนะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: บางคนเหลือแล้วบางคนหมดแล้วนั่นเอง
0: ค่ะนี่ก็มีหลายท่านบอกเข้ามาอยู่นะเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่ายังไม่หมดนะยังใช้คนละครึ่งไม่หมดไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะคะโดยมีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้มีการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะแล้วก็มีทางด้านของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะท่านนายกโอกาสนี้ก็ขึ้นปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีการเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่เรามีประชากรมากกว่า700ล้านคนค่ะโดยในปี2569นี้นะคะเรายังมีความสำคัญพิเศษนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ร่วมมือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในเรื่องของมาตรการFast Path Intensive นะคะก็มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกัน10ปีที่ผ่านมาในปีนี้สูงสุดเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงจุดแข็งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและที่สำคัญการแพทย์และสุขภาพค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะขณะนี้ก็ยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเซียใน3ด้านสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาเซียนรัสเซียเนี่ยครบรอบ35ปีนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าส่วนตัวทวิภาคี
0: ค
1: ือไทยกับรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีในปีหน้าครับส่วนในเรื่องที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียมี3ด้านสำคัญด้วยกันครับ1เลยคือด้านการเชื่อมโยง2คือด้านการค้าการลงทุน3คือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับด้านแรกครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลครับพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงครับและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนมีการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่ช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับสองคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดและก็อินเวสเมนต์ได้ย้ำถึงการรักษาความสำคัญนะครับระบบการค้าแบบพหุภาคีก็คือหลายชาติและก็การกระจายตลาดครับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานซึ่งรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าดีคนละด้านสามารถจะเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนะครับมีความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ครับไทยยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถจะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนครับส่วน3ครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีประมาณนะครับเฉลี่ยคือ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่เราอยากจะเป็นฮับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศครับอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเนี่ย35ปีแต่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองก็ไปพบผู้บริหารเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง CPF รัสเซียนะคะแล้วก็บริษัทวอริกที่ผลิตเกี่ยวกับกีฬา
1: เสื้อกีฬา
0: ใช่นะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะคะก็ไปหารือกันต่างๆนะก็เดี๋ยวรอวันนี้อีกวันนึงท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะผ่านทางรายการต่างๆของสวทได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ 6:31 นครับเดี๋ยวเราพักกันไปฟังตีค้องร้องข่าวแล้วกลับมาเจอกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายก่อน 7:00 นครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาท

0: ที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุง

กรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจ
จากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 ครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569
แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเข้าแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556
56ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรมMedia Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ชน
1: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวุฒิชัยค่ะพี่สุนทรบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณห่างไกลใจห่วงบอกสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านที่น่ารักด้วยนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณธงชัยพี่บ่าวเบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางด้านของพี่สุเมธบอกเป็นแฟนตัวยงรับฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุนทรสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยมีพี่สุนทรบอกอยากให้คุณบุญมาเนี่ยมาจัดรายการสดเพราะว่าตอนท้ายอยากจะฟังคุณบุญมานะร้องเพลงยกมือขึ้นบ๊ายบายนะซึ่งตอนนี้คุณบุญมาก็ยืนบ๊ายบายอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของรายการด้วยเหมือนกัน
2: อยากจะหันกล้องให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
2: ครับผมมีหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันนะครับคือตั้งแต่เรานำเสนอข่าวของอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องนายกแล้วก็คณะจะเดินทางกลับนะครับในวันนี้นั้นล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามีข่าวรายงานว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับโดยพุ่งเป้าถล่มที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดนะครับและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีในมอสโกและท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในคณะของท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยไปประชุมอาเซียนรัสเซียกันที่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่จะค่อนไปทางยุโรปซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงมอสโกนะครับโดยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าจากคนใกล้ชิดของนายกบอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้กำหนดการนายกนั้นจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำงานตามปกตินะครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงเช้านี้ด้วยแล้วก็ในช่วงแบบนี้ครับเชิญชวนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังของเด็ดของดีของนครศรีธรรมราชครับโดยสำหรับในงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้น10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับโดยในงานก็จะมีแน่นอนครับพูดถึงงานนี้คือผัดหมี่ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นคือผัดหมี่เมืองปากพนังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปนะครับสัมผัสก็ที่นครศรีธรรมราชสำหรับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ
1: ที่สำคัญในงานเนี่ยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ผมพฤกษ์แก้วพิบูลและคุณสายชนนีสังลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละ